0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: อ
1: ั
0: า
1: ส
0: จ
1: ดี
0: ารย์ค่ะ
1: สวัสดีครับดร.เจตครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับมาในชุดบอลของเยอรมันนั่นแปลว่าในฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้จะเชียร์ทีมไหนไม่ได้เลยนอกจากเยอรมันหรืออาจารย์มาให้กำลังใจเยอรมันที่หลุดจาก การโหวตสมาชิกของ UNSC ฮะ
1: อย่าให้กำลังใจในการแข่งขันฟุตบอลที่อเมริกาครับแต่นี่ไม่ใช่เป็นชุดแข่งรอบนี้นะครับชุดแข่งในปีนี้นะ
2: ไอ้ชุดคลาสสิกเลย
1: ไม่ได้หาไม่ได้ยังหาไม่ได้
2: ใช่อันนี้ผมเห็นก็รู้เลยอันนี้นี่คลาสสิกผมไม่แน่ใจว่าปีไหนแต่รู้ว่าแบบเป็นชุดคลาสสิกเลยครับ
1: ผมปีนี้เนี่ยผมว่าญี่ปุ่นน่ากลัวนะ
2: อืมครับ
1: ครับแล้วก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในการดูบอลนะครับ
2: อ๋อใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาจะแถลงนะครับ
2: ใช่ต้องจับตาดูกันคือเราเนี่ยจะชอบได้บอลโลกเนี่ยนะลิขสิทธิ์เนี่ยวินาทีแบบแทบจะสุดท้ายแบบว่าแบบชิวเฉียดตลอดนี่เพื่อนบ้านนี่อินเดียได้ยาวเลยนะครับได้ไปยาวเลยต้องมาดูกันว่าแต่ว่าของไทยไม่รู้จะออกมาโมเดลไหนนะอาจารย์จะฟรีหรือเสียตังค์ต้องมาดูกันนะฮะ
1: ครับโอเควันนี้เป็นประเด็นเรื่อง AI ผมคิดว่าดร.เจตและคุณลิซ่าท่านผู้ฟังคงจะได้มาแชร์ประสบการณ์และมุมมองของการใช้ AIนะครับต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ย AI มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและการทำงานหรือแม้กระทั่งในการพัฒนาประเทศก็ตามเหตุผลของการใช้ AI ก็เพราะว่าคิดว่า AI นี่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมอง AI เดี๋ยวดร.เจตผมว่าแชร์ได้อยู่แล้วคุณลิซ่าแชร์ได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องสำคัญว่าเราใช้ AI เนี่ยเราเป็นลูกน้อง AI หรือเราเป็นหัวหน้า AI เราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือเราให้ AI เป็นหัวหน้าเราอันนี้สำคัญสำคัญในระดับของการใช้ชีวิตสำคัญในระดับของการทำงานและสำคัญในระดับประเทศถ้าเรามองว่าการที่เรามี AI เยอะๆคนใช้ AI เยอะๆนั่นคือการพัฒนาประเทศผิดครับการพัฒนาประเทศโดยการใช้ AI หรือในการใช้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงานก็แล้วแต่เราต้องให้ AI เป็นผู้ช่วยเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือคนทั่วไปก็แล้วแต่ถ้าท่านให้ AI เป็นคนตัดสินใจครั้งสุดท้ายชีวิตประเทศหรือสายอาชีพนั้นเนี่ยนะครับมีปัญหาแน่ๆ AI จะต้องเป็นผู้ช่วยเราลองจินตนาการดูนะครับคุณลิซ่าครับถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยใช้ AI ในการทำการบ้านใช้ AI ในการทำงานและทั้งหมดที่ AI บอกเรามาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ไปส่งครูเราไปส่งอาจารย์เด็กคนนั้นเนี่ยนะครับหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่เกิดการพัฒนาเลย
2: อาจารย์ไม่ต้องจินตนาการฮะ
0: มันเกิดขึ้นแล้ว
2: มันเกิดขึ้นแล้วคร
1: ับ มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านักศึกษาเนี่ย 90% 90%อาจจะมากกว่า 90% เนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วประเทศชาติหรือตัวคนคนนั้นเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงเพราะ AI ก็คือระบบองค์การเข้าไปกวาดข้อมูลมาทั้งหมดแล้วมาตอบ
2: ครับ
1: ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญวันนี้เนี่ยโจทย์ของประเทศไทยก็คือ AI ผู้ใช้ AI กับผู้รู้เท่าทัน AI เนี่ยอะไรมีมากกว่ากันผมคิดว่าผู้ใช้ AI มีมากกว่าผู้รู้เท่าทัน AI สำหรับผมเนี่ยผมใช้ AI เนี่ยสำหรับผมไม่เป็นลูกน้องเป็นผู้ช่วย
2: ใช่ครับ
1: สิ่งที่ผมอ่ะหรือคนทั่วไปอาจจะไปถามตัวเองก็ได้ว่าเอ้ยปัจจุบันเนี่ยเราให้ AI มันเป็นหัวหน้าเราหรือเราให้ AI เป็นผู้ช่วยสำหรับผมนะผมเนี่ยด่า AI ตลอดเลยนะ
2: คร
1: ับญาตินะครับทั้งสองท่านขออนุญาตท่านฟังผมด่าไอ้ควายตลอดเลยนะในเวลาข้อมูลในที่ส่งมาให้ผมเนี่ยผมแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเวลา AI ตอบผมเนี่ยผมไม่เชื่อมันทั้งหมดนะในสิ่งที่มันอ้างถึงเนี่ยนะผมต้องกลับไปค้นคว้าว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เรา AI ตอบมาเนี่ยแล้วเราไปเอาไปตอบอีกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยต้องไปตอบสื่อและคนทั่วไปก็จะรู้แล้วก็ผิดหมดอนาคตนะครับเพราะนั้นการใช้ AI ของผมก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยผมเท่านั้น AI ไม่มีสิทธิ์ มาเป็นหัวหน้าและไม่มีสิทธิ์เป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผมแต่ผมจะเช็คก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเอามาให้ผมเนี่ยถูกหรือไม
2: ่
1: รัฐบาลปัจจุบันมีแนวคิดที่จะดำเนินการการแจก AI 5ล้านคนและถามว่าประเทศอื่นแจกไหมผมกำลังเปรียบเทียบกับสิงคโปร์แจกไหมสิงคโปร์ก็แจกนะครับแต่วิธีการแจกของประเทศไทยที่จะแจกกับสิ่งที่สิงคโปร์ดำเนินการเนี่ยมันแตกต่างกัน
2: ครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยเขาจะแจกก็ต่อเมื่อคุณต้องไปสอบให้ผ่านคุณลงทะเบียนและไปเรียนไอสอบให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานกติกาแล้วแต่ที่จะต้องผ่านไอ้คุณจึงจะมาได้รับสิทธิ์ใน AI ฟรี6เดือนแต่ประเทศไทยจะแจกฟรี1ปีแล้วเป็น AI แบบโลด้วยนะ AI แบบโลก็ปกติคนทั่วไปก็จ่ายกันมาเดือนละ700บาทเฉลี่ยซึ่งในแต่ละประเภทของ AI แต่ละยี่ห้อของ AI เนี่ยมันก็ฉลาดไม่เท่ากันผมก็ไม่แน่ใจเขาแจกกันแบบไหนที่รัฐบาลตั้งใจจะแจกแต่ว่าโครงการนี้ดูเงียบไปละโอเคไม่เป็นไรเราวันนี้เรามาเรียนรู้ของ AI ของรัฐบาลสิงคโปร์ใครที่อยากจะใช้ AI ฟรีในสิงคโปร์คุณจะต้องไปเรียนก่อนคุณจะต้องไปเรียนและคุณจะต้องสอบผ่านและคุณจึงจะได้ AI ฟรี6เดือน
0: อ
1: ันนี้เขามีเงื่อนไขกติกาแต่บ้านเราเนี่ยแจกฟรีผมใช้คำว่าประชานิยม AI
2: คร
1: ับนี่คือความแตกต่างอันที่หนึ่งเรื่องแบบAI ไทยกับ AI ของสิงคโปร์มาดูความพร้อมของในประเทศอาเซียนว่าประเทศไหนมีความพร้อมและประยุกต์ใช้ AI อาเซียนในประเทศอาเซียนลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังดร.เจตคุณลิซ่าคงอยากจะทราบว่าและปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงความพร้อมของทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมแค่ไหนหรือการประยุกต์ใช้ AI มากน้อยแค่ไหนนะครับการประยุกต์ใช้ AI ก็เราสามารถพูดได้ว่าเป็นการรู้เท่าทัน AI มันใช้ภาษาอังกฤษมันใช้คำขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะครับ
2: เชิญฮะ
1: ผู้พิเศษเพราะว่าท่านผู้พิเศษที่นั่งในสภาเนี่ยชอบใช้ภาษาอังกฤษคำหนึ่งไทยคำหนึ่งนะครับงงมากเลยนะครับการรู้เท่าทัน AI มันวงเล็บว่า AI literacy นี่คือคำสำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยว่าทำอย่างไรให้คนไทยนักเรียนนักศึกษาภาคด้วยรู้เท่าทัน AI คำว่ารู้เท่าทัน AI ก็คือให้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของไทยเนี่ยผมวัดอยู่3ตัวนะมันอาจจะมีหลายตัวก็ได้แต่ผมวัดตัวสำคัญเนี่ยก็คือการนำ AI ไปสร้างมูลค่าในมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอ่ะอันนี้อันที่1การใช้ AI ไปสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมได้แค่ไหนอันที่2เนี่ยผมใช้ AI วัดคะแนนจาก AI ที่เข้าไปช่วยในภาคธุรกิจอันที่3เนี่ยใช้วัดความพร้อมของ AI ด้านนโยบายของรัฐหรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดเพราะก็จะมีอยู่3เกณฑ์ใน3เกณฑ์เนี่ยผมก็มาคำนวณรวมกันเพื่อจะบอกเป็นเกณฑ์เดียวในทั้ง3เกณฑ์เรื่องของการสร้างมูลค่าของอุตสาหกรรมเรื่องของใช้ AI ทางธุรกิจและเรื่องของนโยบายของ AI หรือความพร้อมของ AI ของประเทศนั้นเนี่ยพบว่าใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยดร.เจตคุลิซ่าคิดไปในใจว่าประเทศไทยควรจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ก็จะตอบโจทย์ประเทศนะว่าก่อนที่เราจะมาใช้ AI เนี่ย
2: เราพร้อมแค่ไหน
1: ก่อนของเราคืออะไร
2: ครับ
1: ความพร้อมของเราคืออะไรนะประเทศที่มีคะแนนความพร้อมของ AI และการประยุกต์ใช้ AI เนี่ยอันดับที่1 นะครับก็คือสิงคโปร
2: ์ไม่แปลกใจเลย
1: หลายคะแนนเนี่ยสิงคโปร์ได้อันดับ1
2: ไม่แปลกใจเลย
1: ครับอันที่2ครับประเทศที่2ครับมาเลเซียประเทศที่3อันนี้ผมแปลกใจนะเวียดนาม
2: ก็ไม่แปลกใจสำหรับผมไม่แปลกใจ
1: คำว่าแปลกใจเวียดนามไปแล้วอ่ะคำว่าแปลกใจคือเวียดนามเข้ามาอีกแล้วนะในการพัฒนาเรื่อง AI เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่เวียดนามพัฒนา AI กับประเทศไทยพัฒนา AI เนี่ยแล้วเวียดนามก็แซงหน้าคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามเนี่ยแซงหน้าประเทศไทยเวียดนามเป็นประเทศที่3ที่มีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI ประเทศที่4ก็คือประเทศอินโดนีเซียยังไม่ถึงประเทศไทยนะประเทศที่5ก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI และการประยุกต์ใช้

0: AI เป็นอันดับที่5นะครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ AI ของประเทศทั้งหมดเนี่ยคุณต้องไปคิดเรื่องนี้ทำไมประเทศไทยปัจจุบันที่พูด AI

0: นะครับเพราะนั้นเข้าไปตอบโจทย์ในจุดที่มันเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยก่อนนะครับทำอย่างไรมันไม่ใช่วัดการพัฒนาประเทศโดยการมีจำนวน AI มากไม่ใช่ผิดทางช่องว่างระหว่างเมื่อกี้พูดไปแล้วช่องว่างระหว่างการใช้ AI ของประเทศไทยกับช่องว่างระหว่างไทยกับสิงคโปร์เห็นชัดเจนว่าเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คือการรู้ทำให้คนในสิงคโปร์เนี่ยรู้เท่าทัน AI การรู้เท่าทัน AI เนี่ยเราสามารถขยายความได้ในหลากหลายเรื่องมากครับรู้เท่าทัน AI เนี่ยผมเนี่ยก็ทำงานมาพอสมควรเยอะมากพอสมควรผมก็สามารถจะรู้ได้ว่าสิ่งที่ AI ตอบผมเนี่ยมันผิดหรือไม่ผิด7:15 นได้มาตอบ
1: ครับโอเค
2: ก็ถือว่าเป็นประเด็นฮอตเหมือนกันนะคะอาจารย์มีหลายท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเข้าไปดูในไลฟ์สดใช่นะคะก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในเรื่องของ AI ค่ะ
3: สรุปภาพหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30 นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว7:30ถึง8:00ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับรายการ Good Morning ASEAN และเรื่องของ AI ค่ะเชิญค่ะอาจารย
0: ์มีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับ
2: ค่ะ
1: ใช่ครับคึกคักมากมีท่านนึงบอกว่าผมเห็นข้อความบอกว่าอาจารย์จะมาบอกว่า AI เหมือนควายอ่ะมันไม่ได้หรอกผมไม่เห็นด้วยเดี๋ยวผมจะทำตารางเปรียบเทียบระหว่างใช้ AI ให้ AI เปรียบเทียบระหว่าง AI กับควายให้มั้ยครับนะ ยิ้มคนแบบย้อนแย้งดูแบบ
0: เปรียบเทียบผมเปรียบเทียบเนี่ยผมไม่ได้เปรียบเทียบ AI กับควายผมกำลังด่า AI ผมกำลังด่า AI ในสิ่งที่ AI ทำงานให้ผมอันหนึ่งแล้ว AI ตอบมั่วตอบผิดนะครับซึ่งถ้าผมกำลังเปรียบเทียบว่าถ้าผมใช้สื่อสารกับ AI กับสื่อสารกับนักศึกษาคนใดคนหนึ่งหรือเด็กฝึกงานคนใดคนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้คำตอบหรือสื่อในสิ่งที่ผมสื่อออกไปเนี่ยได้ถูกต้องมากกว่าในหลายครั้งซึ่งไม่อยากจะบอกว่า AI อันนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ AI หลายตัวนะผมไม่ใช้ generative AI หลายตัวนะแต่ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะมีข้อจำกัดไม่อยากที่บอกเดี๋ยวก็กระทบก่อยอดขายก
1: ็ไม
0: ่บางตัวมันฉลาดกว่านะ
1: ไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เนี่ยไม่ได้ซื้อโปรไงอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรไงก็เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จ่ายตัวโปรอาจารย์เลยเจอข้อจำกัดนี้รัฐบาลก็เลยจะซื้อให้นี่ไง
0: ดร.ผมใช้โปรครับ
1: เอาเหร
0: อผมใช้เพราะว่าถ้าไม่โปรมันจะไม่ลึกมันจะทำงานให้เราไม่ได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าในแง่ของการแปลงานอันนี้ผมว่ามันเร็วอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับขยายความคำว่าเมื่อกี้ด่าว่าควายเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เปรียบเทียบว่าเขาเป็นควายผมเปรียบเทียบว่าคุณทำงานได้ผมสื่อง่ายๆแต่คุณไม่สามารถทำงานได้ตามที่ผมสื่อ
1: ใช่ใช่และหลายครั้งมันยัง
0: เรียกหลายครั้งด้วยนะ
1: ใช่ใช่บางครั้งเนี่ยผมก็เคยลองทำอาจารย์แบบงานง่ายๆเลยแต่ว่ามันจะได้ออกมาหัวเราต้องแบบใส่พร้อมไปแก้นู่นแก้คือแก้นี
0: ่ใส่พร้อม
1: จนบางครั้งเรารู้สึกว่าทำเองง่ายกว่าไหมเอาว่าจริงแล้วไปดูไปคุยเรื่องเวลาอะไรเงี้ยพอเราไปคิดเรื่องเวลาจริงๆแล้วมันทำเองได้ง่ายกว่าทีนี้อาจารย์เสริมอาจารย์นิดนึงครับว่าผมเคยไปขึ้นเวทีเกี่ยวกับ AI หลายเวทีเหมือนกันเนาะมีนักวิชาการบางท่านน่ะเขาให้ข้อสังเกตว่าอย่าถามเรื่องที่เราไม่รู้กับ AIผมว่าอันเนี้ยจริงคือถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้เลยแล้วเราไปถาม AI แล้วเราเชื่อเนี่ยอันนี้อันตรายมาก
0: อันตรายมากเราอาจจะถามในสิ่งที่เราไม่รู้จาก AI ได้แต่ผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่ AI บอกเราเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลต่อไปค้นคว้า
1: อย่าเชื่อทั้งหมด
0: อย่าเชื่อใน

0: ใหญ่เชื่อสุดท้ายแล้วมันตอบแล้วเราเชื่อแล้วออกไปพูดต่อหรือเราไปบอกใครต่อนะครับคนที่ให้ AI เป็นหัวหน้าหรือคนที่ให้ AI ทุกอย่างเชื่อ AI หมดเนี่ยระวังคุณจะตกงานระวังคุณจะตกงานและระวังธุรกิจคุณจะเจ๊งอันนี้สำคัญมากๆนะครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษารู้เท่าทัน AI ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยนะสิ่งที่ AI บอกเรามาเนี่ยนักเรียนนักศึกษาซึ่งเขาไม่มีประสบการณ์เช่นสมมุติเขาบอกข้อมูลตัวหนึ่งมาเนี่ยสมมติในแง่ของเศรษฐศาสตร์ผมจะรู้เลยว่าข้อมูลเนี่ยมั่วผิดสูงต่ำเกินไปอันนี้ผมจะด่าทันทีผมจะด่า AI นะแต่ผมไม่ได้เปรียบบอกให้ AI เป็นควายนะผมจะด่า AI ทันทีอันนี้สำคัญที่สุดประเทศไทยจะทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาหรือภาคทุกรู้เท่าทัน AI อันนี้สำคัญแล้วจะแก้ปัญหายังไงมันก็กลับมาโยงที่เรื่องการศึกษาของประเทศไทยถ้าประเทศไทยยังไม่วางการศึกษาให้แบบคิดได้วิเคราะห์เป็นตามข้อมูลข่าวสารเป็นอะไรพวกนี้ไม่มีทางที่เราจะรู้เท่าทัน AI ผมใช้ AI ให้ลองให้ AI วิเคราะห์เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าหลายเรื่องที่มันตอบมาโคตรมั่วเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มาที่ไปว่าทำไมผมเนี่ยถึงจะต้องไปด่า AI นะครับเพราะนั้นพวกเราจะต้องใช้ AI แบบเป็นผู้ช่วยเท่านั้นจึงจะทำให้ชีวิตเราพัฒนาขึ้นจึงจะทำให้ประเทศชาติเนี่ยพัฒนาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ AI เป็นหัวหน้า AI ไม่สามารถจะเป็นหัวหน้าคนได้นะครับเพราะ AI มันถูกพัฒนาโดยคนมันจะต้องเป็นผู้ช่วยน้องๆนักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยเท่านั้นคุณอย่าใช้ AI เป็นคำตอบสุดท้ายในการตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งชิ AI ตอบมาคุณจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลใหม่เพราะนั้นประเทศไทยควรจะต้องยกระดับการใช้ AI ไปสู่การรู้เท่าทัน AI เท่านั้นจึงจะทำให้ AI เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศเป็นประโยชน์กับการพัฒนาในสายขาวิชาชีพของคนนั้นหรือในธุรกิจคนนั้น
1: ครับ
0: มันไม่ใช่การแจก AI แล้วคือประเทศจะเป็น AI ไม่ใช่มันจะต้องไปรื้อระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ไปพร้อมๆกับการแจก AI นะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะเสนอนะครับสิทธิ์ของการเล่าสิทธิ์ของการได้ AI ฟรีทั้งหมดที่เราแจกกันเนี่ยนะครับมันควรจะต้องผ่านการเรียนรู้การสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนและสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ AI เนี่ยการแจก AI เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราไปแจกเนี่ยเขาต้องการ AI หรือเปล่ามันน่าจะแจกคนที่ต้องการใช้หรือเจาะกลุ่มเฉพาะเจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในการที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสิทธิ์ของการใช้มันควรจะผ่านการสอบทักษะของการใช้ AI ก่อนที่เขาจะได้รับสิทธินั้นๆสามก็คือว่าสมมติว่าเราแจกเขาฟรีแบบโปรนะก็คือประมาณสัก700-800อ่ะฟรีนะครับต่อไปเนี่ยหลังจากที่หมดฟรีโปรฟรีแล้วเนี่ยที่เราแจกเขาเนี่ยผมคิดว่าเท่ากับว่าเราไปหาลูกค้าให้กับ generative AI ของแบรนด์นั้นๆเลยหรือเปล่าเช่นผมใช้ฟรีมา1ปีแล้วผมบอกว่าเออไอ generative AI ตัวเนี้ยมันดีมากเลยเฮ้ยใช้จนติดแล้วอ่ะยอมจ่ายดีกว่า
1: ติด
0: เจ็ดร้อยแปดร้อยเท่ากับว่าเราไปทำมาร์เก็ตติ้งไปทำการตลาดให้กับแบรนด์เจเนเรทีฟ AI ของแบรนด์นั้นไปเลยนะผมคิดว่าหลังจาก1ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้รับฟรีเนี่ยเดี๋ยวยอดขายของ AI ในตัวนั้นเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะพวกเราติด
1: นะจริงๆแล้วโมเดลเนี้ยเราไม่ได้ควรจ่ายตังค์เขา เขาควรจ่ายตังค์เรามากกว่าด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์หรือควรต้องฟรีอ่ะเราไม่ควรต้องมาเสียตังค์ในการที่เหมือนเขามาลองแบบ trial ให้เราลองใช้อ่ะมันไม่ควรฟรีเสร็จมันไม่ควรใส่เสียตังค์เสียด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่จริงๆมันมีแบบฟรีที่ดร.เจตพูดถึงอ่ะมันมีแบบฟรีคุณลองไปใช้แบบฟรีก่อนไหมซึ่งอันนี้ก็ใช้ฟรีอยู่แล้วมันมีบางช่วงนะที่ AI generative AI แบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาให้ฟรีเป็น1ปีเลยนะเขาใช้ฟรีแบบโปรอ่ะ1ปีเลยนะหรือมันมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ที่สอนการใช้ AI ฟรีเหมือนกันนะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะแจกเนี่ยผมก็ไม่ได้คัดค้านการแจกไอ้ประเด็นเรื่องของ

0: ความไม่โปร่งใสเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมไม่ได้คัดค้านของการแจกแต่ว่าถ้าเราทําให้มันให้มันมี KPI ในการแจกฟรีทั้งเรื่องของการสอบทั้งเรื่องของการวัดผลว่าถ้าผมไปให้ AI กับบริษัทหนึ่งเนี่ยยอดขายของบริษัทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณให้ AI เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจจริงๆหรือคุณอาจจะไปร่วมกับบริษัทหนึ่งสมาคมหนึ่งสหกรณ์การเกษตรหนึ่งเนี่ยเพื่อจะช่วยทำให้ AI เนี่ยมันเพิ่มยอดขายหรือเกิดการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่ในสาขาวิชาชีพที่คุณเกี่ยวข้องอ่ะจะเป็นประโยชน์กว่าหรือไม่
1: ครับ
0: กว่าที่จะแจกสมมุติผมไปแจกดร.เจตดร.เจตก็จำเป็นอยากจะใช้หรือไปแจกอีกคนหนึ่งนายกก็เขาไม่จำเป็นต้องใช้ AI แต่เขาได้สิทธิ์ของการใช้ AI ไปแล้ว
1: ก็เสียประโยชน์เปล่าๆเนาะ
0: ใช่นะครับอันนี้เพราะนั้นการแจกเนี่ยควรจะมันไม่ควรจะแจกฟรีอ่ะมันควรจะมีเงื่อนไขในการแจกการแจกแบบนี้เนี่ยโดยรวมสรุปสุดท้ายก็คือว่าการแจกฟรีๆโดยไม่มีเป้าหมายไม่มีรายละเอียดอะไรเลยเหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มค่าเงินที่
1: เหม
0: ื
1: นตีเช็คเปล่า
0: ถูกต้องถูกต้องเสียดายเงิน
1: คร
0: ับ แจกได้แต่มีระเบียบกติกาเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าเงินมากที่สุดเหมือนสิงคโปร์เขาทำจนเขาได้คะแนนความพร้อมในการใช้ AI เป็นระดับหนึ่งของประเทศอาเซียนผมคิดว่าน่าจะเป็นระดับต้นๆของโลกกว่านะ
1: ใช่จริงๆเวลาเราพูดถึงแบบดูตัวอย่างไม่ต้องดูตัวอย่างที่ไหนไกลนะเพื่อนบ้านเราก็มีตัวอย่างดีๆตั้งเยอะเนาะ
0: แล้วสิงคโปร์โอเคเราเข้าใจได
1: ้ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวียดนามเนี่ยทำไมมีคะแนนความพร้อมในการประยุกต์ใช้ AI แซงหน้าประเทศไทยง่ายๆเลยระบบการศึกษาเวียดนามดร.เจตรู้อยู่จุฬาดร.เจตรู้เวียดนามเน้นเรื่องของผลิตคนที่เป็นเรื่องของ STEM
1: ครับ
0: วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวะคณิตศาสตร์เน้นไปทางนี้เพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าคนโดยรวมของเวียดนามเนี่ยจึงมีคะแนนความพร้อมในการใช้ AI สูงกว่าประเทศไทย
1: ครับ
0: การตั้งเป้าหมายของการเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบดิจิตอลของไทยกับเวียดนามก็ต่างกันนะเราเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าเราจะเป็นประเทศdata center นะแต่เวียดนามเนี่ยเวียดนามจะเป็นศูนย์กลางของเซมิคอนดักเตอร์และ AI โดยการตัดโดยการเอา AI เนี่ยไปให้พอเหมาะพอดีกับอุตสาหกรรมของเขาคือเขาดีไซน์ออกแบบในการใน AI เพื่อจะไปใช้ในภาคการผลิตเขาอะทั้งการเกษตรทั้งอุตสาหกรรมและก็จะขายทั่วโลกอันนี้มันก็ต่างกันแล้วนะเพราะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคะแนนความพร้อมและการประยุกต์ใช้ AI ของเวียดนามจึงสูงกว่าประเทศไทยครับด
1: ร.คุณครับถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่ต้องสงสัยเนาะทำไมเวียดนามถึงสิงคโปร์ถึงไปได้ไกลขนาดนี้แต่ผมคิดว่าอาจจะต้องสงสัยนะต้องสงสัยว่าทำไมเราทำไม่ได้แบบนั้นนะ
0: ครับ
1: ผมว่าอาจจะต้องสงสัยว่าทำไมรัฐบาลเราไม่เห็นอะไรแบบนั้น
0: ถูกต้องถูกต้องครับผม
1: โอเคทิ้งไว้แบบนี้นะครับอาจารย์
0: ครับทิ้งไว้
1: ขอบคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ใครสนใจผมเห็นอาจารย์มีบทความนี้ด้วยไปอ่านก็ได้นะครับผมเห็นอยู่
0: ครับขอบคุณครับดร.เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลิซ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันศุกร์แบบนี้ละค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในประเด็นเรื่องของ AI คอมเมนต์เยอะมากเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะเข้าไปอ่าน
1: วันนี้เรื่องโดนใจโดนเส้นด้วยครับ
2: ค่ะนะคะหมดเวลาแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมน

0: ิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: M-COT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
7: เจ็ดนาฬิกา31 นาทีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เดือนมิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
7: ค่ะขอไปที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวข่าวหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะ2พระองค์เสด็จเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินีครบ4รอบสวดเจริญพุทธมนต์ปีติในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาเทวรูปเทวดานพเคราะห์โดยพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์และ5รูปถวายพระพรและ5รูปถวายพรจากนั้นพระพรหมพัชรยานมุนีถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
8: ครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติที่รัฐสภากันบ้างนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็แถลงชี้แจงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อส.ส.ออกจากการร่วมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความตกใจและพรรคเพื่อไทยก็รับทราบล่วงหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภาโดยหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะยังไม่ยื่นร่างกฎหมายดังเข้าสู่รัฐสภาแต่จะนำข้อห่วงใยกลับไปประชุมหารือภายในพักสัปดาห์หน้าเพื่อตกผลึกแนวทางและก็ร่วมกันพูดคุยกับพักภูมิใจไทยอีกครั้งหนึ่งหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็กล่าวอีกต่อนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับตามสมการทางการเมืองว่าพักเพื่อไทยมี74เสียงไม่สามารถขับเคลื่อนร่างกฎหมายเพียงพักเดียวได้ขณะที่พักภูมิใจไทยเป็นพักแกนหลักที่มีสมาชิกมากที่สุด190คนดังนั้นหากพักเพื่อไทยยังฝืนส่งร่างเดิมเข้าไปก็สุ่มเสียงจะถูกปัดตกตั้งแต่แรกซึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องการทำงานแบบหวังผลเพื่อให้ประเทศมีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสส

0: สร.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงยืนยันว่าการถอนรายชื่อครั้งนี้ไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนสอดคล้องกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นกลไกทางนิติบัญญัติของฝ่ายสภาไม่เกี่ยวกับกลไกของคณะรัฐมนตรีหรือว่าฝ่ายบริหารจึงขอให้แยกแยะออกจากกันและไม่เป็นปัญหาหรือว่าพบความบาดหมางในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนทางด้านของพรรคภูมิใจไทยครับนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อและคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยครับก็ได้แถลงถึงเหตุผลในการถอนรายชื่อว่าฝ่ายกฎหมายของพรรคตรวจสอบพบประเด็นที่น่ากังวลในร่างของพรรคเพื่อไทยว่าอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าร่างของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงจำนวน300คนแล้วให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ100คนนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักการเอาไว้ว่ารัฐสภาไม่อาจจะให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงได้พรรคภูมิใจไทยจึงต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องการผลักดันร่างรัฐธรรมนูญที่เสี่ยงจะถูกร้องเรียนภายหลังเพราะว่าจะทำให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีกในขณะที่นายพราดรปริศนานันทกุลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็แกนนำพรรคภูมิใจไทยยืนยันว่าได้โทรศัพท์แจ้งข้อกังวลทางกฎหมายนี้นะครับกับแกนนำพรรคเพื่อไทยได้รับทราบล่วงหน้าทั้งหมดแล้วส่วนในอนาคตหากพรรคเพื่อไทยนำร่างกลับมาแก้ไขนะครับพรรคภูมิใจไทยจะร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกหรือเปล่าอันนี้คงต้องพิจารณารายละเอียดเนื้อหาอีกครั้งแต่ก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะว่าทั้งสองพรรคก็มีการพูดคุยประสานงานกันอย่างตรงไปตรงมาครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับเพื่อไทยยอมกลืนเลือดถอยแก้รัฐธรรมนูญหลังภูมิใจไทยสั่งถอนชื่อเตรียมถกรื้อที่มาส.ส.ร.ยันไม่กระทบสัมพันธ์นิกรชี้วันเกิดปัญหาขัดคำวินิจฉัยของศาลเพื่อไทยยอมถอยหลังภูมิใจไทยถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยจึงต้องพับแผนชั่วคราวจุลพันธ์ชี้ไม่กระทบความสัมพันธ์ร่วมรัฐบาลเหตุอนุทินแจ้งก่อนแล้วยศนันท์มั่นใจไม่มีปัญหารับพรรคร่วมรัฐบาลครับ
1: ประเด็นเรื่องของพรก.วงเงิน400,000,000,000 บาทนะคะเป็นพรก.กู้เงินนะคะเมื่อวานนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการประชุมวาระพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดวงเงิน400,000,000 บาทของนายปรเมศจินาส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคกล้าธรรมโดยมียติทำนองเดียวกันอีก2ฉบับทั้งของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งของนายกรจาติกาวนิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะสอบเงินกู้400,000,000สภาตั้งกรรมาธิการ25คนติดตามหลังฝ่ายค้านถล่มตีเช็คเปล่าก่อนหนี้สภาไฟเขียวตั้งกรรมาธิการติดตามใช้เงินกู้400,000,000ตีกรอบให้พิจารณาแล้วเสร็จใน90วันหลังฝ่ายค้านรุมซัดรัฐบาลเลี่ยงการตรวจสอบเท้งวันเงินกู้ก้อน200,000,000เปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานถูกล็อกสเปคหวังเงินทอนให้ระบอบน้ำเงินก่อนและมาร์กอาจชอบเล่นลิ้นทั้งที่เศรษฐกิจไม่วิกฤตจริงไหมชี้รัฐบาลทั้งแตกลักไก่ตีเช็คเปล่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งยื่นพร้อมหลักฐานแจ้งพรก.กู้เงิน400,000,000ภายใน7วันเอกนิติบอกตัดสิทธิ์บัตรคนจนพ่อแม่หากลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีย้ำต้องการได้คนจนจริงกำชับคลังประสานมหาดไทยคัดกรองให้ชัดยศชนันเล็งชงครม.เพิ่มเบี้ยคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีเป็น 1,000 บาทค่ะ
0: ครับในขณะที่ผู้อำนวยการเขตในสังกัดกรุงเทพมหานครประมาณ20คน20เขตนะครับก็นัดหมายรวมตัวกันที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางออกไปยังสถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อนักการเมืองรายหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยกลุ่มผอ.เขตก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาการบริหารงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ไม่เคยมีการทุจริตซื้อขายตำแหน่งตามที่มีการกล่าว าวอ้างนอกจากนี้ผู้อำนวยการเขตที่เป็นสตรีครับก็เตรียมยื่นฟ้องเพิ่มเติมในคดีหมิ่นประมาทเนื่องจากนักการเมืองคนดังกล่าวใช้ถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะเหยียดเพศลดทอนคุณค่าอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าผอ.เขตหญิงใช้เต้า

0: ไปเพื่อแลกกับการเลื่อนขั้นตำแหน่งผู้บริหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีกระบวนการฝ่ายระบบราชการเป็นประจำเป็นอย่างมากในขณะที่นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับก็ให้สัมภาษณ์ระหว่างลงพื้นที่ตลาดนัดเศรษฐีเขตบางนายืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีระบบอากงหรือว่าเรียกรับผลประโยชน์โดยอธิบายคำว่าอากงเป็นเพียงคำที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ดูลึกลับตื่นเต้นแต่ข้อเท็จจริงก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานสภาอดีตประธานที่ปรึกษาซึ่งทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นทีมไม่มีใครมีอำนาจตัดสินใจแทนผู้ว่าได้พร้อมย้ำว่าตนเลือกคนทำงานจากผลงานและโปร่งใสหากเลือกคนที่ซื้อตำแหน่งเข้ามากทม.ก็จะไม่สามารถรับใช้ประชาชนได้เลยและการที่อดีตส.ส.ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ตนในครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นชัดเจนว่าตนเป็นผู้สมัครอิสระไม่ได้มีพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังตามที่มีดราม่าอย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยก็ยังมีการโพสต์ข้อความตอบโต้ผ่านเพจ Facebook นะครับอ้างว่าผอ.เขตทั้งหมดถูกอากงสั่งให้ไปรวมตัวเพื่อแสดงพลังพร้อมระบุว่าข้อความเยอะหยันด้วยนะครับว่าฤดูฝนแล้วทำไมลื้อดูร้อนนะครับเป็นการเล่นคำแล้วก็ใช้ภาษาที่เป็นการใช้ลอลิงสระอืมไม่โทนะครับเป็นแล้วก็ดอเด็กสระอูอ่านว่าลื้อดูร้อนนะครับแล้วก็ระบุว่ามีผู้อัดเสียงตอนสั่งการเอาไว้ด้วยด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีการไฟเขียวหรือว่าไฟแดงให้กับนายจิรายุในการออกมาปลดโปงเรื่องครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นความคิดเห็นและข้อมูลส่วนตัวของนายจิรายุเองในฐานะสิทธิของประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทางพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับ20ผอ.เขตไม่ยอมแจ้งความนักการเมืองปูดซื้อขายเก้าอี้เต้าไตศึกผู้ว่ากทม.ยังระอุชัดชาติยืนกรานไม่มีระบบอากงหรือการเรียกรับผลประโยชน์ขณะที่20ผอ.เขตไม่ยอมลุกคือแจ้งจับนักการเมืองอ้างเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีครับ
1: มีกระแสข่าวสะพัดนะคะว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ส่อหลุดเก้าอี้ค่ะเพราะว่ากกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองซึ่งปัจจุบันนี้ได้พ้นตำแหน่งประธานกกต.ไปแล้วเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของนายแสวงในรอบปี2568ก็พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% แต่ยังรอเสียงชี้ขาดของนายทิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นะคะว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม่แหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยค่ะว่าการประเมินในครั้งนี้มีกกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยก็คือนายอิทธิพรนายสันทัศน์สิริอนันต์ไพบูลย์นายเลิศวิโรจน์โกวัฒนะและนายปกรณ์มหันนบทำให้เกิดข้อโต้แย้งนะคะว่ามีอำนาจในการประเมินหรือไม่เพราะมาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งไปนานแล้วก็เพิ่งมาประเมินเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งก็ขัดกับสัญญาที่กำหนดว่าผู้ประเมินต้องเป็นกกต.เท่าที่มีอยู่วันที่4มิถุนายนกกต.ชุดใหญ่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารงานของสำนักงานและอาจนำประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานของเลขาธิการกกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรหรือไม่ซึ่งในส่วนนี้ก็คาดว่าเป็นการประชุมลับค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยค่ะแสวงหนาวจ่อหลุดกกต.เจอประเมินไม่ผ่านลุ้นทิติเชษฐ์ชี้ขาดแสวงหนาวสอบพ้นเก้าอี้กกต.เหตุถูกประเมินสอบตกลุ้นสู้ประเด็นกกต.ที่พ้นเก้าอี้ไปแล้วประเมินได้หรือไม่นิกรแจงถอนชื่อแจงถอนรายชื่อส.ส.ภูมิใจไทยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเพราะอาจขัดต่อคำวินิจฉัยศาลที่ห้ามเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงร่างของเพื่อไทยมีส่วนให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแม้ให้สภาตัดก็เสี่ยงโดนยื่นศาลรัฐธรรมนูญถูกระงับอีกชี้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่แล้วจากการต้องทำประชามติค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของบัตรคนจนรอบใหม่ครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ

0: คเลย
1: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวเรื่องของการทำประกันภัยนะคะว่าทำไมบริษัทต้องตรวจสอบการเคลมประกันชีวิตนานถึง90วันค่ะซึ่งการเคลมประกันชีวิตนะคะโดยปกติเมื่อเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยต้องจ่ายสินไหมภายใน15วันแต่หากเกิดการเคลมที่เร็วผิดสังเกตหลังเริ่มกรมธรรม์เช่นเพิ่งพ้นระยะรอคอยไม่นานซึ่งระยะเวลารอคอย30วันสำหรับโรคทั่วไปค่ะแต่เจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามียอดเคลมสูงเงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิ์ประกันภัยตรวจสอบข้อเท็จจริงสูงสุดไม่เกิน90วันโดยกรณีที่มักถูกตรวจสอบก็คือเคลมโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงเคลมวงเงินสูงเกิดเหตุในช่วง 1-2 ปีแรกของสัญญาส่วนเหตุผลที่ต้องใช้เวลานานถึง90วันเพราะว่าบริษัทต้องขอหนังสือยินยอมจากผู้เอาประกันภัยติดต่อโรงพยาบาลที่เคยรักษาตรวจสอบประวัติย้อนหลังว่าเป็นโรคนี้มาก่อนทำประกันหรือไม่ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ต้องใช้เวลาและต้องรอข้อมูลจากหลายหน่วยงานโดยระหว่างการตรวจสอบจะไม่สามารถใช้สิทธิ์แฟกซ์เคลมผู้เอาประกันภัยก็ต้องสำรองจ่ายเองก่อนค่ะหากผลการตรวจสอบผ่านบริษัทก็จะจ่ายค่าสินไหมคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
4: ครับมาต่อกันที่เรื่องของบัตรคนจนนะครับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การคัดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของรัฐบาลอย่างรุนแรงนะครับบอกว่าเกณฑ์ที่ระบุว่าหากบิดามารดาถูกบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนค่าภาษีนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูจะถูกตัดสิทธิ์นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งอย่างมากเพราะว่าตามกฎหมายภาษีรัฐบาลสนับสนุนให้ลูกเลี้ยงพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีโดยให้หลังจากลดหย่อนได้ปีละ 30,000 บาทซึ่งเมื่อนำเงินที่ลูกส่งมาให้รวมกับรายได้ของพ่อแม่อย่างไรก็ไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีซึ่งก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของบัตรคนจนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีการออกเกณฑ์แบบนี้จึงเท่ากับเป็นการทำโทษลูกที่มีความกตัญญูด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงโต้กลับยืนยันว่าเดินหน้าเกณฑ์เดิมนะครับเพราะผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วโดยระบุว่ามีความจำเป็นต้องปรับจากเกณฑ์รายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายได้บุคคลเพื่อคัดกรองให้ได้เฉพาะผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงครับเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ทางการคลังนั้นมีข้อจำกัดและอยู่ในภาวะวิกฤตโฆษกกระทรวงการคลังก็ย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลต้องการแยกคนยากจนออกจากคนที่อยากจนเพราะที่ผ่านมาพบข้อร้องเรียนจำนวนมากเช่นบัตรคนจนบางรายใช้เงิน300บาทเพื่อซื้อยาดมอย่างเดียวทุกเดือนเอาไปขายต่อแต่กลับขับรถจักรยานยนต์ราคาแพงหลายแสนบาทส่วนกรณีที่พ่อแม่ถูกลูกแอบนำชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยไม่รู้ตัวนะครับรัฐบาลก็เปิดช่องให้สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกได้ซึ่งสอดคล้องกับที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับที่ระบุว่าได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเร่งลงพื้นที่สำรวจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มที่เดือดร้อนที่สุดก่อนและเมื่อวานนี้บรรยากาศการเปิดลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนวันแรกหลายพื้นที่ก็เป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะที่ธนาคารออมสินและกรุงในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีมหาสารคามและนครราชสีมาก็มีประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางมารอกันตั้งแต่เช้าตรู่จนแถวยาวเหยียดนะครับชาวบ้านบางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความดีใจหลังจากยืนยันตัวตนผ่านนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวในหลายฉบับเลยนะครับวันนี้ก็ไปดูกันที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเนี่ยเป็นพาดหัวใหญ่เลยนะครับแห่ลงทะเบียนวันแรกคนจนร้องไห้ดีใจอยากได้เงินซื้อข้าวเอกนิติสั่งคลังดูเงื่อนไขตัดสิทธิ์พ่อแม่ปมภาษีไทยช่วยไทยพลัสยังคึกยอดใช้จ่ายทะลุ 6.2 พันล้านในขณะที่ข่าวสดนะครับบอกว่าคลังอ้ำอึ้งลดเข้ม

0: คนจนผู้สูงอายุแห่ยืนยันตนวันแรกรอลุ้นผล17กรกฎาคมผ่านไม่ผ่านยศชนันเพิ่มเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาทครับ
1: เมื่อวานนี้นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลในโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่ะนายรังสิมันโรมบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่น่าสงสัยอยู่แล้วมองได้ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับทุจริตคอร์รัปชันซึ่งผู้ร้องก็ได้ระบุผู้ถูกร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่านจากข้อมูลก็พบว่าบางบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทน้ำมันหากเป็นไปตามนั้นจริงก็คงเป็นเรื่องแปลกประหลาดบริษัทที่มีวัตถุประสงค์หลักทำเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ซึ่งกรรมาธิการก็จะตรวจสอบต่อไปเนื่องจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง TOR ที่อาจจะล็อกสเปคตามที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE ได้ตอบคำถามผ่านกระทู้ในสภาแต่รายละเอียดจริงๆอาจจะไม่ตรงกับที่รัฐมนตรีตอบค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะจ่อเรียกชัยชนกชี้แจงพิรุธ Thailand Passport Thailand AI Passport ส่อหัวประมูลโรมจ่อเชิญชัยชนกเข้าแจงกรรมธิการโครงการThailand AI Passport สงสัยทุจริตล็อกสเปคหลังพบพิรุธบริษัทน้ำมันมีเอี่ยวทั้งที่ทำเรื่องพลังงานขณะที่ประธานกรรมการปปง.ชี้งบ 1,600 ล้านส่อหัวประมูลผู้ชนะประกวดราคาเสนอต่ำกว่าราคากลางเพียง 1.5%GDE และกรมบัญชีกลางส่งเอกสารให้ภายใน5วันด้านรัฐบาลปรับงบต้านทุจริตเน้นเทคโนโลยีและเปิดข้อมูลรัฐลดช่องโกงค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของการใช้ AI บิดเบือนภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
2: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
2: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลากทองไงเ
8: ก๋มากรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับก็มาติดตามประเด็นที่เรื่องของรั้วชายแดนไทยกัมพูชานะครับกองบัญชาการกองทัพไทยก็ออกแถลงการประณามเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าดึกดำบรรพ์ครับหลังพบพฤติกรรมนำภาพนะฮะนำเสนอภาพรั้วชายแดนไทยกัมพูชาคาดเคลื่อนเชื่อว่าใช้ AI ดัดแปลงภาพแล้วก็ตัดต่อหวังสร้างความแตกแยกครับพลตรีวิทัยลายถมยาครับโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยก็เปิดเผยถึงกรณีที่เพจ Facebook ดึกดำบรรพ์ได้มีการเผยแพร่ข้อความแล้วก็รูปภาพที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบิดเบือนข้อมูลสาธารณะจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสร้างความสับสนแตกแยกในสังคมทางกองบัญชาการกองทัพไทยขอประณามการกระทำดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ AIรวมถึงวิธีการอื่นใดในการดัดแปลงตัดต่อหรือว่าลบองค์ประกอบสำคัญของภาพถ่ายจากพื้นที่จริงซึ่งการกระทำนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานรัฐประโยชน์สาธารณะและความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงจึงขอเรียกร้องให้เพจดังกล่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการแก้ไขและยุติการเผยแพร่ข้อมูลทันทีหากยังเพิกเฉยจะมีโทษนะครับในขณะที่ทางทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรก

0: โฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์อ้างว่ามีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินข้ามฝั่งเข้ามาเรียนในฝั่งไทยบอกว่าล่าสุดนะครับเพจ Facebook ที่เป็นต้นทางเผยแพร่ข่าวนี้ก็ได้ออกประกาศขออภัยต่อสาธารณชนแล้วนะครับโดยยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นกรอบเล็กๆนะครับบอกว่าเสียศักดิ์สู้เขมรถกทีมกฎหมายรับมือฮุนมาเน็ตปมใช้อันคลอสกองทัพประนามเพจบิดเบือนภาพรั้วชายแดนใช้ AI ดัดแปลงภาพตัดต่อลั่นดำเนินคดีถึงที่สุดด้านโฆษกรัฐบาลเผยผู้ให้ข่าวเปิดด่านสระแก้วยอมรับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากทั่วประเทศประมาณ200คนได้เดินทางเข้าพบนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งทะเลตกต่ำเป็นการเร่งด่วนและติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหลังจากเคยยื่นหนังสือให้อธิบดีเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะคะประเด็นนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะม็อบกุ้งลากไส้ไอ้ม่วงแสบกินส่วนต่างอื้อซ่าจี้กรมประมงดูแลจี้กรมประมงช่วยเหลือราคากุ้งตกต่ำขาดทุนรวมทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนคาดภาครัฐจะเร่งแก้ปัญหาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเผยราคาต้นทุนสูงกว่าราคาขายปากบ่อแฉไอ้โม่งกินส่วนต่างกำไรสูงถึง 1,000 ถึง 4,000 ล้านบาทหลังมาเลเซียงดนำเข้าทำกุ้งราคาตกต่ำห้องเย็นกว้านซื้อราคาถูกทำเจ๊งจี้รัฐเร่งเคลียร์เปิดด่านนำเข้ากุ้งก่อนล้นตลาดในไทยค่ะ
0: ครับมีประเด็นในช่วงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเกิดเหตุปะทะเดือดเจ้าหน้าที่สนที่กำลังกว่า50นายปิดล้อมบ้านพักในอำเภอโคกโพก่อนวิสามัน2ผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงเสียชีวิตนะครับช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ทหารพรานพร้อมด้วยตำรวจสภ.โคกโพและชุดปฏิบัติการร่วมลงพื้นที่ปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10บ้านท่าคลองอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากการขยายผลว่ามีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนตัวโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันเจ้าของบ้านแล้วก็คนในครอบครัวรวม5คนออกมาได้อย่างปลอดภัยการเจรจาเกลี้ยกล่อมทำให้ผู้ต้องสงสัยที่กบดานอยู่ในภายในบ้านยอมมอบตัวกลับไม่เป็นผลนะครับกระทั่งคนร้ายใช้อาวุธปืนเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะอย่างดุเดือดจากนั้นคนร้ายได้พยายามเปิดประตูแล้วก็ยิงเบิกทางเพื่อหลบหนีพร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวจนนำไปสู่การวิสามันคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับจำนวน2รายนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับดับโจรใต้2ศพยิงปะทะสนั่นโคกโพประวัติก่อคดีโชคชนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานส่วนที่กำลังปิดล้อมบ้านพักในพื้นที่อำเภอโคกโพหลังจากพบโจรใต้หลบซ่อนตัวพาผู้นำท้องถิ่นเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลกลับยิงสวนจนเกิดการปะทะถูกวิสามัน2ศพพบประวัติก่อคดียาวเป็นหางว่าวครับ
1: ขอปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะพลังจิตอาสารวมใจทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44โดยกองร้อยทหารพรานที่4401และกองร้อยทหารพรานที่4409รวมกับผู้นำหมู่บ้านภาคประชาชนและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยร่วมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่ตำบลตระปลิงและตำบลปะเสยวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่และเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่การรวมพลังบำเพ็ญประโยชน์ครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็นตามนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าววันนี้คุณศาสิธรและผมภูเบศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขาเจ็ดยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขาเจ็ดยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนานย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้าน1คนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573 นายสรัญจเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ

0: รัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B-Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B-Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากรายชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B-Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153เติมที่เพื่อรถเติม
9: รอยเพื่อคุณจะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
12: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
13: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
14: พี่บ่าวสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่า

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
4: สตรีไทยมีหน้าที่สำคัญเบื้องต้น4ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: ข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
7: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปเริ่มกันด้วยการประกาศแจ้งเตือนภัยจากจังหวัดชุมพรเขาก็บอกมาว่าในวันที่4ถึงวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งและในช่วงวันที่6จนถึงวันที่9มิถุนายน2569ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักแล้วก็ลมกันโชกแรงนะส่วนในเลนอ่าวไทยห่างจากฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับตรงจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองในเลนี่นะครับน่าก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอขอให้พี่น้องชาวเรือเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้กลับมาฟังรายการพุ่มกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่น้องชาวเรือเนี่ยจะฟังรายการพุ่มกันอยู่มากทีเดียวนะก็ขอให้ท่านระมัดระวังตัวส่วนพวกที่อยู่ตามทางลมต่างฝนเนี่ยนะท่านก็เตรียมตัวไว้ได้ครับถ้าตกนักถึง 70% ของพื้นที่นะตนโดนแหน่ไอ้น่ะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามันครอบคลุมทั้งจังหวัดนั่นน่ะ2วันนั่นน่ะแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าก็ไม่นักสักเท่าไหร่นะครับในหลายทีส่วนวันที่6ถึงวันที่7ก็ต้องติด6ถึง9ด้วยคงติดตามดูกันต่อไปเอาไปดูเรื่องของการชวนคนเมืองกาแฟลุกขึ้นสู้ภัยอัมพาตเขาบอกว่าเปิดสนามแจ้งนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12 4 มิถุนายนนี้สมัครกันแล้วนะครับจังหวัดชุมพรนี่ก็เดินหน้าย่างเต็มที่รณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายแล้วก็ดูแลสุขภาพเชิงรุกเปิดรับสมัครประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแจ้งนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12 Walk Run Bike Fighting Stroke 12นะจริงๆต้องกลัวเทเวลนะเพราะว่ากลัวจะผุดพิษเพื่อรวมกันลดความเสี่ยงโรคลอดเหลือสมองหรือโรคอัมพาตซึ่งก็ยังเป็นภัยเงียบกับคราชีวิตแล้วก็สร้างความพิการให้กับคนไทยจำนวนมากในแต่ละปีกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการปลุกพลังคนชุมพรกับไอ้ฮั่นมาใส่ใจทุกขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรือรังพร้อมรวมแสดงพลังแห่งความสามัคคีเฉลิมพระเกียรติและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบนิกรชาวไทยโดยจังหวัดชุมพรเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569จนถึงวันที่31สิงหาคม2569โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าตะเภาตั้งแต่เวลา 5:00 น.จนถึง 10:00 น.ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกกิจกรรมเดินหรือวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรสำหรับอัตราค่าสมัครพี่น้องประชาชนทั่วไป360บาทครับเยาวชนตั้งแต่อายุ 7-18 ปี240บาทซึ่งรวมค่าจัดส่งทางไปสถานีเรียบร้อยก็น่าจะเป็นพวกเสื้อพวกอะไรเบอร์

เติร์ดของกวนนาส่วนเด็กอายุต่ำกว่า7ปีก็รวมกิจกรรมได้ฟรีแต่ไม่ได้เสื้อไม่ได้อะไรนะฟรีอย่างเดียวเซเซอร์ไปก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมเป็นส่วนหนึ่งข้อการสร้างสังคมสุขภา

0: กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทรศัพท์ไปก็07751140กับ07751140ต่อ201นะในวันและเวลาราชการเอาโทรเข้าไปครับสำหรับสมัครงานสาธารณสุขในยุคนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะพวกเราเป็นกำลังใจให้กันถ้ายุคบางยุคเนี่ยโอ้โหอย่างน่ารังเกียจมาที่สุดกันเลยทีเดียวเลยกับท่านผู้ฟังนะเอาจังวะและพลาดไปแล้วอย่าไปพูดถึงมันเดี๋ยวคนดีๆเขาก็จะหน่อยใจกันเหลาเอาครับท่านผู้ฟังนะเรื่องก็การออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นเราก็มีโอกาสที่จะเจอกันได้ทุกคนเลยนะครับเอาก็คอยท่านดูแลสุขภาพดีๆอย่าดูแต่ตัวเองคนเดียวชวนลูกชวนเมียชวนญาติพี่น้องนะเอาลองดูนะครับนะเอาเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงครับเดี๋ยวครับมาพบกันไหม
1: เบอร์หนึ่งมาแล้วพ่อแม่พี่น้องทางตำบลนาขาเลือกนายกอบต.นาขาโปรดด่าเบอร์หนึ่งเลือกนายกตุ่มเบอร์หนึ่งเบอร์

0: เลือกนายอัศดากรชิมมณีหรือนายกตงอีกครั้งพร้อมด้วยทีมบริหารพลังขวัญใจนาขาสันติจำเริญสุขรองโด่งสมศักดิ์จำปาอ่อนรองศักดิ์ชยานิ่มชิมมณีเลขาตูนผลงานเป็นที่ประจักษ์วิสัยทัศน์พัฒนาเปลี่ยนยุคทันสมัยนาขาก้าวหน้าความเจริญก้าวไกลทำสิ่งถูกต้องยุติธรรมส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลือกนายกตงเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง
1: พี่น้องหลุมงามลังส้วนถุงตะโกผัดโตละแม่ซาวี่ลังส้วนอาจารย์ประยุนไมโพคาผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจพาณิชย์ลังส้วนท่านมีทุนสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้จบม.3เรียนวิชาชีพการบัญชีการค่ายคอมพิวเตอร์เรียนฟรีจนจบปวช.จบแล้วมีงานทำมีเงินมีทุนเรียนปริญญาต่อก็ให้ไปด่วนเลยนะครับที่4แบงค์พาณิชย์ลังส้วนและช่วยกันบอกต่อๆลูกหลานของพวกเราจะได้มีวิชาชีพมีงานทำดีๆมีเงินคณะนี้ชุมพรกำลังพัฒนามีงานทำแน่นอนไปสมัครด่วนครับยังพอมีทุนนะครับใครอยากได้ทุนเรียนต่อแคบๆไปกันแล้วครับพี่แดงอาจารย์ประยุนไม่โผค่ารอต้อนรับทุกวันครับ
2: ก็ครับก็มาพบกับพ่อนายซาทิตกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องของคณะอนุกรรมการตรวจสอบการกรองข้อมูลครับเพื่อคัดเหลือครูที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟ้ามหาจักรีนะโดยทางจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาก็ได้มีการประชุมอนุกรรมการตรวจสอบการกรองข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาคัดเหลือครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปีพุทธศักราช2570ณห้องประชุมศูนย์เซมารักสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนก็ตามที่มูลนิธิรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟ้ามหาจักรีได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียรวม14ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ11ประเทศในภูมิภาคของเอเชียที่ขยายเพิ่มเติมนะซึ่งก็มีที่เขาขยายเพิ่มเติมมานี่ก็บังกลาเทศภูฏานมองโกเลียกำหนดจัดขึ้นทุกๆ2ปีเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติจังหวัดชุมพรก็ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลในระดับจังหวัดจำนวน2คนก็มีผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดชุมพรทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการขบวนการคัดเลือกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักๆได้แก่ขั้นตอนที่1คือการคัดเลือกระดับจังหวัดคณะกรรมการระดับจังหวัดจะคัดเลือกครูให้ตรงตามเกณฑ์และจำนวนที่กำหนดก่อนจะส่งรายชื่อต่อส่วนกลางภายในเดือนกันยายนนี้นะครับทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด215คนขั้นตอนที่2นั่นก็คือการคัดเลือกในส่วนกลางคณะกรรมการส่วนกลางจะกลั่นกรองรายชื่อจากทั่วประเทศรวม222คนให้เลือก20คนครับและจะเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการและคัดเลือกให้เลือก3คนสุดท้ายขั้นตอนที่3จะพิจารณาตัดสินคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลส้มเด็ดเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งมีส้มเด็ดพระคณิธาธิราชเจ้ากรมส้มเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์และทรงพิจารณาพ้นตัดจะทรงพิจารณาตัดสินพ้นรางวัลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผ่านกระบวนการตัดสิน

จะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในระดับต่างๆตามเกณฑ์ข้อมูลนิติรางวัลที่1รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี1รางวัลจะได้รับเหรียญทองข้อมูลนิติเข้มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทานโลประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ 10,000 เหรียญสหรัฐนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 350,000 ได้แล้วนะแล้วแต่ค่าเงินในช่วงนั้นรางวัลที่2เป็นรางวัลคุณากรอันนี้มี2รางวัลจะได้รับเหรียญเงินมูลนิธิเข้มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตรและ3เนี่ยจะได้รางวัลครูหญิงคุณ17รางวัลก็จะได้รับเหรียญทองแดงข้อมูลนิธิเข้มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตรรางวัลที่4เป็นรางวัลครูขวัญสิทธิ์อันนี้202รางวัลจะได้รับเข้มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บรรดาคุณครูที่ดีๆนะเนี่ยผมก็เชื่อว่าคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยก็คงจะเหลือจากคุณสมบัติที่มันถูกต้องจริงๆนะพอปัจจุบันเนี่ยในวงการครูเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีพวกเลวเนี่ยเข้าไปยุ่งหมากนะไม่มดสักทีพวกเลวเนี่ยเรื่องก็มันปล่อยทำให้เด็กหลุนไม่ไม่เนี่ยอาจจะเลวตามไปได้เนี่ยก็ต้องฝากลูกๆล้านๆที่เป็นครูไม่ไม่นะใครถือลักเกณฑ์ลักการไว้หน้าไว้ว่าจะต้องเป็นครูที่ดีแต่พวกที่เล่นเส้นเล่นสายจ่ายเงินใต้โต๊ะเข้ามาเป็นครูนี่ไม่ต้องไปวังไหมพวกนี้นะรับรองได้ว่าพวกนี้โซอยู่แล้วแน่นอนทีนี้ในระดับผู้บริหารเนี่ยนะของแต่ละโรงเรียนหรือต่อของแต่ละเขตการศึกษาเนี่ยตนไม่ทำตัวอย่างที่ดีไว้ให้กับครูรุ่นใหม่ๆนะตนก็สร้างตราบาปไปกับชาติของเราแล้วไอ้นั่นนะบ่มาแข่งอยู่พนันแหละเพราะว่าพ่อแม่นมามากเลยครับไอ้ผู้บริหารที่หนังไม่ทำผีได้สักอย่างนี่นะเอาแต่ตองเห็นมาหลายคนครับแต่บางคนนี่โอ้ยเก่งแต่ปากถึงเวลานี่ก็ทำได้ไม่เป็นก็มีระดับโดยเฉพาะระดับผู้บริหารโรงเรียนนะแล้วก็เล่นผักเล่นผัวหาผลประโยชน์จัดซื้อจัดจ้างนี่แม่เอ้ยผมเคยเป็นกรรมการโรงเรียนบางปีเนี่ยเคยเห็นนะครับชัดๆเลยมีแต่เอกสารพอไปห้าข้องจริงมามีไหมโน่ไอ้บ่าวนั้นรู้คดีตัดสินเสร็จหรือยังนะแล้วก็อย่าไปยอมนะครับครูดีๆเนี่ยส่งข้อมูลกันมาเราจะได้ช่วยกันครับอย่าไปกลัวเพราะการความเป็นครูเนี่ยน้อยใจจะเป็นครูดีๆต้องมีความกล้าหาญด้วยเป็นตัวอย่างให้ดีของศิษย์นะเอานี้ก็ฝากบอกกันไว้นะครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูการทบทวนแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี69กันบ้างครับเขาจะได้รับมือฤดูฝนอย่างมีประสิทธิภาพ4มิถุนายน2569กับวาทีร้อยตรีกิติพบรอดดอนรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านได้ประชุมคณะทำงานทำรางแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี69เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับบริหารจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคณะทำงานได้รับแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยแกก็บอกว่าฤดูฝนทุกปีเนี่ยประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานภัยที่มีความซับซ้อนรุนแรงโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านพื้นที่การเกษตรระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเกิดความเสียหายโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหมากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมพรเนี่ยก็ได้ดำเนินการตามแนวทางของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยวาตภัยดินถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบนะสำหรับจังหวัดชุมพรเนี่ยตามลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะมันก็ทำให้ได้รับมรสุมทั้งสองด้านเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติในรอบ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพื้นที่ประสบภัยมากทีเดียวนะแล้วก็มีทีน้ำท่วมสำสากก็มีอยู่หลายทีก็มีข้อมูลอยู่หมดแล้วครับนะฉะนั้นเนี่ยการจัดทำแผนเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะต้องบริหารจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามระบบแล้วก็มีเอกภาพนะเอาหน้านี้บนโต๊ะให้เก่งเพะเชื่อผมนะสอบแผนก็เก่งนักนะแต่ถึงเวลาเกิดเหตุภัยขึ้นมาจริงๆนะบางที่ผู้ว่าสุขวัวอยู่ไหนก็มารู้ไหมเห็นนะแต่ที่ผมเคยเห็นมีอยู่คนนึงแหละหน้าฐานน่ะลงเทียบว่าเป็นหนังกินนอนอยู่ที่ลังส้วนเลยสมัยนั้นผมจำไม่ได้ว่าปีนั้นท่านรองกิติภพรอดดอนเป็นนายอำเภอรวบยายไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอดีตมีคนนั้นแหละเป็นหนังอยู่ที่เรียกว่าปิดห้องอะไรไปแจกแกนทำเป็นสู้บัญชาการระดมฝ่ายงานต่างๆมาช่วยกันดาลงดาราด้วยมากันเต็มหมดหน้าปีนั้นนายเห็นอยู่ปีเดียวนอกจากนั้นแล้วไอ้ญาติท่านผู้ฟังว่าจะถึงข่าวจะข่าวถึงบ้านชาวบ้านนะดูว่าน้ำที่แห้งแล้วนะบางคนก็อดข้าวกันเรียกว่า5วันไม่ได้กินก็มีโทรศัพท์ไปเถอะแจ้งไปเถอะมาได้พ้นไหมจนวัยจะหนีทหารมาดูแหละก็จะได้พ้นเห็นแล้ว

0: ก็มันค่อนข้างที่จะน่าสังเวชกับหน้าทีนี้ก็ดินฟ้าอากาศไม่ต้องพูดถึงหน้าก็เตือนมาแล้วแต่ว่าตั้งแต่เพชรบุรียันนราธิวาสเลยจะมีฝนหนักประมาณ 60% แล้วก็เลก็อย่างที่บอกว่าถือหนักอย่างแรงช่วงนี้หน้าเอาระมัดระวังกันให้ดีแล้วก็ท่านอาจารย์ประยุทธ์ไม่โผค้านะแกก็ยังขยันที่จะถักทายผมมาแกว่าวันนี้เนี่ยก็ยังปักพ่อร่างกายอยู่ที่กรุงเทพฯนี่แกโทรมาหลาไว้ผมฟังหนึ่งวันแกเป็นเจ้าของแกเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชุมพรบ้านธุรกิจนะครับหน้าแล้วก็ช่วงนี้นะแกก็เป็นกังวลว่าเผื่อนบ้านนี่จะมาแย่งอาชีพเด็กไทยจบม.3เนี่ยนะแล้วก็ไปเรียนสายซ่ามันบางทีก็ไม่ได้งานไม่ได้การทำให้มาเรียนสายอาชีพมากๆจะได้มีงานมีการทำนะเนาะแล้วก็จะได้ทำให้ได้เรียนแบบไม่ต้องเจ็ดตุ้งเจ็ดตางหมาก็ไปที่ชุมพรบ้านธุรกิจเลยครับหน้าเอาแต่แกก็ท่านอาจารย์ประยุทธ์ในโพคาพี่แดงก็ได้ไปพบกับคนอวุโซของชมรมคนหลักหลังส่วนเนี่ยก็ตั้งใจจะช่วยเหลือลูกหลุกล้านล้านของพวกเรากันนะเอาก็ขอบคุณมากมาครับส่วนอบตนาค่าวันนี้คงจะได้พูดกันอีกสักวันละมึงต่อเช้าน่าจะพูดซึ่งไม่ได้แล้วนี่จะเหลือตั้งกันอยู่แล้วครับก็ชาวบ้านก็ยืนยันครับว่าเถวนี้เอาคนที่มีผลงานเอาคนที่มีนโยบายชัดเจนไอ้พวกมาเถียวออกคลิปเอ อยู่ตรงสามเหลือนั้นเขาไม่เอาเขาว่าแบบนั้นแล้วนะส่วนจะเป็นใครผันพื้นพวกก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้แต่ว่าเขาจะเอาคนที่มีนโยบายแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนก็ให้พี่น้องชาวนาค่ะตัดสินใจกันให้ชัดเจนนะครับเอาไว้ทุกตองเลยแล้วก็ตั้งใจไม่ผิดบ้างเวลาเมื่อไรครับคุยบ้างกับ0841880808ประชาพบกันไหมครับนะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยแอคกันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา
3: กนกพร ออนแอร์
4: เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเป็นรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
0: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทอง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
2: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
3: แค่แค่สมัครตา
8: ทุกครั้งที่จุดไฟเผาควันที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ควันเท่านั้นแต่ยังเป็นมลพิษที่ทำร้ายทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใบไม้ขยะหรือเศษวัสดุลองเปลี่ยนจากการเผามาหมักเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้แยกขยะหรือจัดการอย่างปลอดภัยแทนหยุดเผาขยะตั้งแต่วันนี้เพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและโลกที่สดใสกว่าเดิมเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Go Green
1: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

กับช่วงเวลาดีๆนะคะเริ่มต้นด้วยงานเพลงตรงนี้ด้วยค่ะสุเทพวงศ์กำแหงนะคะเพียงคำเดียวนะคะความปรารถนาของคนเราเนี่ยก็ส่งผลให้หัวใจของเราเนี่ยนะคะเบ่งบานนะคะโดยเฉพาะคนที่มีความรู้สึกดีๆพิเศษส่งมอบให้กันละกันนั่นเองนะคะทักทายกันยามเช้าค่ะสวัสดีวันศุกร์นะคะวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ทางพร้อมแชร์เรื่องราวดีๆกับการเริ่มต้นนะคะ2คลื่นรับฟังพร้อมกัน077-641-567นะคะ 90.75 และ 104.75 MHz นั่นเองค่ะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้มีพลังใจแล้วก็เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มกว้างๆนะคะเพราะยิ้มเนี่ยทำให้เราสดชื่นทำให้เรารู้สึกดีในการเริ่มต้น

เสมอนะคะนะช่วงเวลาเหนื่อยใช่ไหมคะเวลายิ้มแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าฮึดขึ้นมาไปสดชื่นเจ่มใสไปทำอะไรดีๆในการเขาเรียกเริ่มต้นชีวิตในอีกหนึ่งเช้าแล้วกันที่เรามีโอกาสดีๆได้เริ่มต้นนะคะงานเพลงส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้นะคะคุณฟังสามารถถามถึงเข้ามาได้เพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมาหรือว่าอยากฟังก็จัดไปตามคำขอนะคะในช่วงเวลาเช้าๆส่งต่อเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของความสุขมอบให้ตรงนี้ด้วยนะคะ

0: กับงานเพลงดีๆในช่วงของการเริ่มต้นนะคะบอกไม่ได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นเราใช่ไหมก็เขาเลือกแล้วว่าต้องเป็นเรานะคะบางเรื่องในชีวิตเนี่ยบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะคะแต่ว่านุ่นว่าบางเส้นทางในชีวิตเราอ่ะมันเหมือนถูกกำหนดเอาไว้ถูกขีดเอาไว้เรื่องอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นใช่ไหมคะจริงๆนั้นมีความรู้สึกว่าบางส่วนในชีวิตเราอ่ะมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็อยู่ในการทำสิ่งดีๆแล้วกันนะคะคิดดีพูดดีทำดีทำบุญนะคะไม่สะสมไม่ทำเวรทำกรรมอะไรประมาณนี้ทำในสิ่งที่ดีนั้นว่าผลน่ะมันก็ออกมาในรูปแบบที่ดีอยู่แล้วคนที่ทำไม่ดีรูปแบบมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะช่วงเวลาตรงนี้ในช่วงรายการนะคะยามเช้าค่ะคุณฟังขามาเมาท์มอยกันหน่อยนะคะเรื่องราวบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะวันนี้ก็คงจะพูดคุยถึงเรื่องที่เขามีการสุ่มตรวจแล้วกันนะคะเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยอยากให้คุณฟังได้รับฟังแล้วก็เอาไปคิดไปทบทวนไปดูลูกๆหลานๆของเราในพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลเริ่มต้นจากลูกๆหลานๆเราก่อนเสมอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีการสุ่มตรวจน้องเยาว

0: ยาวชนนะคะในโรงเรียนที่100กลุ่มตัวอย่างนะคะที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงนะคะ100คนคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าปัสสาวะฉี่ม่วงนะคะใน100คนมีถึง30คนค่ะคุณผู้ฟัง30คน30คนครึ่งของ30คนเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็จากการไถ่ถามสอบถามนะคะว่าเสพตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างไรนะคะน้องบอกว่าเสพตั้งแต่ป.6 โอ้โหคุณผู้ฟังเป็นอะไรที่เรื่องนี้นะคะนุ่นฟังแล้วนุ่นก็แบบสลดหดหูใจอ่ะนึกถึงนะลูกๆหลานๆเราเข้าใจเลยค่ะเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีปัญหาหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันทุกข์ใจมากเลยนะทุกข์ใจคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่อยากให้ทุกคนนะคะเราเริ่มต้นที่ในบ้านเราก่อนนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลพูดคุยเฝ้าระวังเพราะนุ่นเชื่อว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีทุกหย่อมย่าเลยยิ่งนะคะถ้าเขาไม่เอาจริงเอาจังนะมันมีทุกพื้นที่เลยและยิ่งราคาถูกนะยิ่งไปกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆสิ่งหลายอย่างสิ่งแวดล้อมครอบครัวทุกอย่างนะคะมันเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นอันนี้ก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าเป็นปัญหาที่เราจะต้องเร่งแก้ไขและคนที่เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบต้องกวดขันเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วล่ะค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหนึ่งงานเพลงจากพี่แป้นแหลมทรายบอกว่าขอก่อนได้ฟังก่อนใช่ไหมน้องนุ่น นุ่นก็บอกว่าใช่สิคะตามคิวกันไปเลยนะคะฝากใจไว้ที่เดือนนะก็เป็นเพลงเพราะๆนะคะมอบกับทุกเสียงทุกสายมอบพี่หนุ่มพี่อีทพันนารายณ์แฟนรายการทุกเสียงทุกสายดีเจพี่โอนะคะเพลงนี้ฝากใจไว้ที่เดือนสายันสัญญาค่ะมอบกันยามเช้านะคะเพลงดีๆกับการเริ่มต้นช่วงรายการกนกพรออนแอร์

านะคะงานเพลงเคลียร์งานเพลงเช้าๆนะคะสบายๆนะคะพร้อมทั้งส่งความห่วงใยผ่านทาง 90.75 แล้วก็ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะฝากเอาไว้ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยค่ะสำหรับใครก็แล้วแต่นะคะที่จะไปทำกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับใครสายวิ่งนะคะไปที่นี่ค่ะงานเน็ตกาแฟรัน2026นะคะร่วมสร้างเช้าดีๆให้ที่หาดใหญ่นะคะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเขามอบค่าสมัครทั้งหมดนะคะให้กับโรงพยาบาลนั่นเองค่ะหลังจากที่ใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าโอ้โหน้ำท่วมใหญ่ครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะนะผู้คนเสียชีวิตนะคะมากมายและรวมไปถึงคนที่ไร้บ้านคนที่โอ้โหนะคะประสบความเดือดร้อนมากมายงานนี้นะคะเนสกาแฟรันก็เพื่อไปเติมเต็มนะคะช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่ไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะวิ่งแล้วยังได้ชมเมืองสวยๆแล้วใช่ไหมยังมีกองทัพดารานะคะเป็นพิเศษเลยศิลปินที่เราชื่นชอบพี่บ่าวก้าวนพก้าวเจมส์จิรายุพี่ตูนบอดี้สแลมดาด้ามิสแกรนด์รัศมีแขและตั๊กบริบูรณ์ค่ะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตกระแตอาสยามตั้มโดมเดอะสตาร์รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะพร้อมทั้งของกินเนาะของกินอร่อยอร่อยเขารวบรวมร้านยอดฮิตนะคะไว้ที่หาดใหญ่เนี่ยนะคะมากินคู่กับเนสกาแฟเรดคัพหอมเข้มกลมกล่อมและกิจกรรมพร้อมรางวัลมากมายนะคะเยอะเลยค่ะค่าสมัครนะคะ490บาทใช่ไหมคะนะก็ไปที่เว็บไซต์ไทยรันเพียง490บาทเท่านั้นแล้วเจอกันวันที่7มิถุนายนนี้นะจ๊ะวันที่7ก็วันอาทิตย์นี้จ้ะนะคะเวลา5ที่โรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่งานเน็ตกาแฟรัน2026ค่ะเอาล่ะนะคะช่วงเวลาดีๆอ่ะช่วงนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยถ้าใครนะคะปลูกอะไรแล้วทำไมมันไม่ค่อยโตมันดูเกรนๆเนี่ยนะคะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะคะบางทีดินเสียงให้คุณผู้ฟังดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มก็มันเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาใช้นะคะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติตัวช่วยนะคะจุลินทรีย์เข้มข้น10หน่วยนะแล้วก็วัตถุดิบธรรมชาติ25ชนิด1ขวด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นนะคะครอบคลุม 5-7 ไร่โปรโมชั่นดินเน่า2ขวดวันนี้นะแถมดินประมาณ1ซองทั้งหมดนี้ให้ทุกท่านในราคา699บาทนะจ๊ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าประกันค่าส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียจ้ะเอาล่ะนะคะงานเพลงดีๆจากนะคะสาวสูงวัยคลองขนานนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้น้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยมอบทิ้งท้ายไว้ในเบรกนี้ละกันนะคะและเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะกนกพรออนแอร์ดีเจพี่นุ่นนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันยามเช้าเริ่มต้นด้วยความสุขเพราะวันนี้ก็คือวันศุกร์เหมือนกันแบ่งปันเรื่องราวเพลงเพราะๆกันนะคะ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซียอาจมีมากถึงประมาณ100ตันต่อวันหรือราว 3,000 ตันต่อเดือนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อเพียง10วันจะมีกุ้งส่วนเกินสะสมในระบบมากถึง 1,000 ตันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคากุ้งทั้งตลาดไม่ใช่เฉพาะกุ้งที่เคยส่งออกไปมาเลเซียเท่านั้นซึ่งปัจจุบันผลกระทบเริ่มปรากฏชัดแล้วทั้งในด้านราคากุ้งที่ปรับตัวลดลงการชะลอรับซื้อผลผลิตและการที่ห้องเย็นหลายแห่งไม่มีคำสั่งซื้อจากตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำให้ไม่สามารถรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ขณะที่เกษตรกรยังต้องแบกรับต้นทุนค่าอาหารกุ้งค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลบ่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องทางนี้แม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยรวม13มาตรการทั้งตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชัยยะนากรมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
8: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
9: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
10: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
10: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่าน
11: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
12: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันทีพบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
13: แค่แค่สมัครตา
14: เมดโคเอเนจีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนจีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
12: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2000ทีพบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
13: แค่แค่สมัครตา
15: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
16: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ะไรก็พลิกได้อะไรก็ล็อกได้นะคะบางอย่างที่เขาบอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะล็อกนะมันก็อาจจะล็อกก็ได้ใช่ไหมใครจะไปรู้เนาะดูแลกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเริ่มต้นในเบรกที่2นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการพบนะคะนัดเจอกันค่ะในช่วงของกระดกหอนอ่อนแอนั่นเองค่ะรวมไปถึงเพลงที่เคลียร์กันเพลงที่คุณฟังเลือกมานะคะวันนี้วันศุกร์แห่งชาติแล้วสบายๆ สไตล์วันศุกร์กันนะคะเพลินๆปล่อยใจไปกับเพลงนะคะหรือว่าทำงานเดินทางขับรถขับขี่ก็ระมัดระวังนะคะงานเพลงที่คุณฟังเลือกมาหลายเพลงเลยทีเดียวค่ะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันหลายๆเรื่องแล้วก็เบรกหลังก็หน้าใหม่นะคะเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือกดให้ติดกดให้ทันนะคะหน้าใหม่หน้าเก่าได้หมดเลยนะคะอ่ะก็จัดไปในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยค่ะในงานเพลงจากพี่ภคพลนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงพยอมลืมนานะจ๊ะพยอมลืมนามอบทุกเสียงทุกสายแล้วก็อุทิศรักของพี่หนุ่มมูสองนะคะมอบให้กับนะคะน้องหนูนานะคะแล้วก็คนที่อยู่ตะโกแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันนะคะมอบเป็นความสุขตรงนี้ส่งต่อเป็นพลังดีๆให้กับทุกๆคนแล้วกันค่ะและเดี๋ยวมาอัปเดตช่วงสุขภาพชวนรู้

0: ก็มาอัปเดตนะคะเรื่องราวของสุขภาพกันค่ะคุณฟังค่ะเดี๋ยวนี้เราก็หันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะอะไรต่างๆที่เราจะต้องหันกลับมาดูโดยเฉพาะร่างตัวเรานี่แหละค่ะร่างกายใช่ไหมถ้าสุขภาพดีจิตใจก็คือโอเคแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีแล้วเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้อแต้หลายคนบอกท้อแท้ช่วงเวลาตรงนี้อัปเดตกันนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้มาจากช่วงนี้ใครๆน้ำหนักก็ขึ้นเนอะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมากๆแต่เชื่อไหมคุณผู้ฟังขาเมื่อวานมีคนทักว่านุ่นผอมกว่าเดิมอีกนุ่นก็เลยงงว่าทำไมน้ำหนักมันสวนทางกับสิ่งที่เขาทักหรือว่าเขายังไงนุ่นก็บอกว่านี่ขึ้นมาตั้ง6โลนะทำไมผอมกว่าเดิมเขาบอกจริงๆหรือเป็นเพราะว่าการแต่งกายของเราหรือเปล่าเราก็คิดเมื่อวานใส่เสื้อขาวกางเกงขาวก็น่าจะดูอ้วนขึ้นเอ๊ะยังไงก็เลยมันมีแรงในการกินต่อ ไม่ใช่มีแรงลดนะมีแรงในการกินต่ออ่ะหมอมาเตือนค่ะนิดหนึ่งใครที่น้ำหนักขึ้นช่วงนี้ทุเรียนไงใช่ไหมคะแล้วมีคนหิ้วมาให้อีกลูกหนึ่งเมื่อวานก้านยาวเขาบอกเจ้านี้อร่อยมากส่วนนี้อร่อยมากเขาเอามาให้โอ้ดิฉันอยากจะเป็นลมช่วงนี้ก้านยาวหมอนทองกระดุมทองอะไรต่อไม่อะไรเยอะไปหมดเลยค่ะคุณฟังนุ่นก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้ไม่ห้ามใครเอามาฝากแหละเอามาฝากได้เลยเดี๋ยวตอนเช้าปุ๊บแกะก่อนตอนเช้าตื่นเช้าปุ๊บกินทุเรียนก่อนเลยเราจะได้มีเวลาเดินมีเวลายืดเส้นยืดสายไปทำงานมันจะได้เผาผลาญหมดโอเคไหมคะก่อนหน้านี้เราทานตอน2ทุ่มทานตอนเย็นหัวค่ำเข้ามาให้ไม่ได้ดูเวลาเลยโอเคไหมคะทานทุเรียนทานอย่างฉลาดทานเช้านะคะอ่ะมาเตือนเรื่องนี้หน่อยหมอเตือนยาลดน้ำหนักเถื่อนพบสารเซโบรทามีนนะคะทำหัวใจเต้นผิดจังหวะจนเสียชีวิตแนะนำสำหรับคนลดความอ้วนหรือต้องการลดน้ำหนักนะคะถ้าจะต้องการใช้ตัวช่วยแบบนี้ให้ใช้ยาที่มีอย.ค่ะเช็คแหล่งที่มาให้ชัดเจนค่ะอย่าไปใช้มัวๆไม่ได้นะคะเซโบรทามีนเนี่ยมันอันตรายใจมันสั่นยิ่งกว่าเจอหนุ่มๆหล่อๆซะอีกนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วตามใจปากแล้วนู่นค่ะไปออกกำลังกายหนักๆเลยนะจ๊ะวางแผนชีวิตตัวเองไปเผาผลาญด้วยธรรมชาติละกันเปลี่ยนอาหารละกันออกกำลังกายละกันดีกว่าเยอะเลยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wirasin
0: โรงพยาบาลวิรศินหรือว่าปริ้นวิรศินนะคะบ้ากว่าการเปลี่ยนแปลงคือความใส่ใจที่ไม่เคยเปลี่ยนนะคะก็อย่าลืมค่ะนะคะโรงพยาบาลวิรศินนอนสบายแบบไม่ต้องกังวลค่าใช้จ่ายเพราะว่าเราอยากให้ทุกการพักรักษาอุ่นใจได้มากกว่าเดิมนะคะสำหรับลูกค้าประกันค่ะมีส่วนลดส่วนเกินค่าห้อง0บาทสำหรับห้องนะคะสแตนดาร์ดกรณีที่มีค่าห้องตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปสามารถอัปเกรดห้องพักเป็น connectingรูมนะคะดีลักซ์พรีเมียมหรือว่าเป็นห้องอื่นๆนะคะก็ในส่วนตรงนี้สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินเองค่ะรับส่วนลดค่าห้องสูงสุด 50% ส่วนลดค่ายาค่าห้องแลบอีก 10% มอบส่วนลดค่าห้องพัก ICU เป็น0บาทนั่นเองใครที่ไปทำการรักษานะคะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายสอบถามรายละเอียดได้ค่ะเพิ่มเติมได้ที่0775425555กับปริ้นวิรศินนั่นเองนะคะส่งต่องานเพลงดีๆนะคะสำหรับน้องสาวละแม่ของงานเพลงนี้มาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะพี่นุ่นแสนรักค่ะแจ้ดันพลแก้วการนะคะงานเพลงดีๆส่งมอบทุกเสียงทุกสายในช่วงของรายการมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขเล็กๆนะคะที่เติมเต็มพลังให้กับคนฟังทุกๆคนด้วยวันนี้ช่องทางออนไลน์ไม่ได้นะคะคอมพิวเตอร์แฮงไปแล้ว ก็เลยฟังได้แต่วิทยุนะคะวันนี้ออนไลน์

กับงานเพลงดีๆที่คุณฟังเลือกมานะคะแล้วก็อยากฟังค่ะจัดไปค่ะมอบทุกเสียงทุกสายเลยนะคะจากพี่หนุ่มช่วงเวลาตรงนี้นะคะในช่วงรายการเรา

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานถึงกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490 บาทเท่านั้น
2: แค่แค่สมัครตา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พี่เบ้าสาวนุ

0: ทีมงานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแทบได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัทย่อยกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
1: แค่แค่สมัครตา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: จังเวลาตรงนี้ด้วยจากพี่อิทแหลมทรายนะคะมอบเงินเพลงนี้มอบทุกเสียงทุกสายแล้วกันนะคะมาหน้าไมค์กันค่ะ0776415 67โทรมาเลย
1: กระหนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
0: 2เสียง2สายนะคะมาแล้วนะคะวันนี้น่าจะโทรง่ายอยู่นะหรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สายแรกติดแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: จากไหนคะ
2: อ๋อสายผู้เฒ่าจาก
0: สายผู้เฒ่า
2: หัวหน้าโพจากซีมาสเตอร์โมเทนนะคร
0: ับ อ๋ออยู่บนเขา

0: เขาสูงนะคะตอนนี้ลงมาจากบนเขาหรือยังคะ
1: อะไรนะครับ
0: ลงมาจากบนเขาหรือยัง
1: ไม่มันอยู่ข้างเขาไม่ได้ข
0: ึ้
1: นบนเขาหรอ
0: กโอเควันนี้ฟังเพลงอะไรคะฟังเพลงอะไรคะ
1: ว
0: อไ
1: อ
0: นี
1: วอไอนี
0: จ้า
1: ไปบอกรักเธอมากกว่านี้เหรอ
0: ของใครคะพี่น้อย
1: ของเจนๆได้บอกครับ
0: อ๋อบอกแล้วรักเธอมากกว่านี้เนี่ยเพลงนี้ป่าวะคงจะรักเธอมากเลยเพลงนี้เปล่า
1: ไม่รู้จำไม่ได้จำได้แต่ชื่อเพลงอะคร
0: ับ เดี๋ยวถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ใช่เพลงนี้ป่ะจะร้องเหมือนกันอะไรอ่ะ
1: วอไอ้นี่ก็บอกมันมีตัววอไอ้นี
0: ่เออวอไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวหาก่อนชอบโจทย์ยากมากเลยนะพี่น้อย
1: ไม่ยากนะ
0: ไม่ยากนะหาเจอนะเออวอไอ้นี่ของจนๆใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนวอไอ้นี่นี่ไอ้วอไม่เจอเลย เดี๋ยวหาจนๆก่อนหาจนๆก่อนโอเคจนๆนะจนๆเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวมรสุมใจต้องสู้ถึงจะชนะนี่ไงเพลงนี้แน่เลยน้องบอกถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ปะถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี
1: ้
0: วอไอ้น
1: ี
0: ่ฮะ
1: วอไอ้นี่
0: วอไอ้นี่
1: ไม
0: ่
1: มีใครบอกรักเธอมากกว่านี
0: ้ไม่มีใครบอกรักเธอมากกว่านี้งานยากแล้วไม่มีใครบอกรักเธอมากกว่านี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวนุ่นเปิดเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ให้นะโอเคไหม
1: ไม่ใช่พี่น้อยเปลี่ยนเป็นหนีรักว่างั้น
0: เดี๋ยวนะหนีรักหรือจ๊ะ
1: ครับหนีรักของพี่อ้อย
0: โอเคเอาหนีรักนะพี่น้อยนะ
1: ครับ
0: จ้าได้พิเศษให
1: ้โอ้ครับ
0: จ้าได้จ้า
1: แล้วน้องโอ้สบายดีเราครับ
0: สบายดีจ้าโอเคจัดให้นะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสายแรกของเรานะจ๊ะ เดี๋ยวโอเคอ่ะสายที่สองมาแล้วค่ะกำลังง่วนอยู่กับการหาเพลงให้พี่น้อยอยู่สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สวัสดีค่ะพี่หนูนาปากแหลมนะคะ
2: แม่นแล้ว
0: กับเจ้าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ว
0: ่
2: าคุณนุ่นคิดอะไรอยู
0: ่ดิฉันคิดอะไรอยู่อะคะตอนนี้คิดว่าจะหาเพลงยังไงให้เจอก่อน
2: ของพี่ข้างนะ
0: อะเธอคิดอะไรโอเคของพี่ป้างพิเศษให้ใครคะ
2: มีใช่พี่หนุ่มแล้วก็พี่เข
0: จ้า
2: พี่หนุ่มขันเงินหน้าแล้วก็พี่เขด้วย
0: จ้า
2: เขียนลูกสายค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวจะ
2: คิดว่าเข้าไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไอ้อสมก็มาฉีดยาให
0: ้อสมมาพอดีเลยนะคะ
2: ก็มาฉีดยาให้สุนัขหมา
0: อ๋อของพี่มีกี่ตัว
2: มีหลาย
0: อสมนี่เดี๋ยวนี้เขารับฉีดสุนัขด้วยเหรอ
2: ผิดพูดผิดอบต.
0: น
2: ี่พูดผิดค่ะ
0: โอ้ยอบต.นะเดี๋ยวอสมเข้าใจผิดกันอีกอสมเขาจะมาฉีดยาให้เราส่วนอบต.มาฉีดยาพิษสุนัขบ้าให้หมาแมวโอเคไหม
2: ใช่
0: ถูกต้องโอเคตามนั้นเดี๋ยวจัดให้นะขอบคุณนะคะจ้า
2: พูดผิดเลย
0: โอเคได้ค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะรอฟังค่ะสวัสดีค่ะหัวเราะจนเจ็บแก้มไปหมดเลยเนี่ยสองเสียงสองสายนะคะอ่ะของพี่น้อยนี่ไม่รู้จะเปิดเพลงให้แกถูกหรือเปล่านะเมื่อกี้หนีรักใช่ไหมคะหนีรักขึ้นมาของคนนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแหละถ้าไม่ใช่ก็ต้องฟังด้วยกันนะพี่น้อยนะจากพี่น้อยแล้วกันนะคะช่วงเวลาของรายการนะคะผ่านทางเพลงดีๆอสมทชุมพรนั่นเองค่ะสองเสียงสองสายขอบคุณมากๆค่ะ
3: กนกพรออนแอร์ช่วงสองสี

นะคะ2งานเพลงครบถ้วนเลยจ้ะช่วงอะไรของกนกพรออนแอร์นะคะจัดไปจัดไปจ้าเสิร์ฟกาแฟก่อนสายแล้วจ้าตาปรือแล้วค่ะตอนนี้นะคะกาแฟเพื่อสุขภาพค่ะคุณฟังคอฟฟี่ฟาร์มนะอร่อยกันค่ะกาแฟที่นะสูตรย่าหวานห่อสีเขียวแบล็คคอฟฟี่มิกซ์ห่อสีครีมดำจ้ะหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดถ้าผิดเราจะไม่กินนะคะอร่อยแบบไม่รู้สึกผิดค่ะแถมยังช่วยดูแลสุขภาพด้วยครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังนะคะในแก้วเดียวเลยค่ะปลุกความสดชื่นด้วยปลุกนะคะขึ้นมาปลุกตัวเราค่ะเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาดีๆต่างๆนะคะด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมสุดเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลสารให้ความหวานกาแฟดำเพื่อคอกาแฟที่รักสุขภาพตัวจริงกาแฟเขาทะลุแบล็กค่ะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทรได้นะจ๊ะโทรสั่งซื้อได้โทรสอบถามได้089-967-2216 077-536-399 ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์พิมพ์ Coffee Farm หรือสั่งออนไลน์เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand นะคะ TikTok Shop Shopee Lazadaจัดไปเลยค่ะนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการนะคะแล้วก็ส่งต่อเป็นช่วงเวลาของความสุขค่ะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอให้เรามีพลังดีๆพลังใจที่ส่งมอบให้กันเสมอนะคะหนึ่งงานเพลงดีๆตรงนี้จากนะคะผู้สูงวัยเขาทะลุบอกว่าอยากฟังเพลงรักกับคนรถนะคะก็จัดไปในช่วงเวลาดีๆตรงนี้นะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกช่วงรายการเพลงดีๆทุกเสียงทุกสายค่ะดีเจพี่โอแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะผ่านทาง 90.75 104.75 เมกะเฮิรตซ์

งานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณช่วงเวลาดีๆผ่านทางรายการออนแอร์แล้วก็แชร์ความสุขกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมนะคะแบ่งปันอะไรดีๆที่เชื่อมโยงให้กันละกันนะคะช่วงเวลาดีๆก็ส่งต่อให้กันนะคะเป็นกำลังใจว่าบางวันเหนื่อยได้ค่ะนะคะเหนื่อยได้เพลียได้นะคะเหนื่อยก็พักไงที่เขาเรียกนะคะหนักก็วางบางครั้งมันก็ต้องวางลงไปบ้างนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเขาเรียกว่าอะไรนะ 100% มันมีวันที่เหนื่อยมันมีวันที่ท้อมันมีที่วันที่หมดกำลังใจมีได้หมดละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจในช่วงเวลาตรงนี้ทางรายการนะคะมอบสิ่งดีๆที่ให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้ด้วยนะคะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์สวยๆประหยัดสักหนึ่งคันต้องนี่เลย Honda Wave 110 i สตาร์ทมือออกรถ0บาทและถ้าออกรถวันนี้รับไปเลยทะเบียนพ.ร.บ.ประกันรถหายหมวกกันน็อกเซฟแบบปลอดภัยเสื้อแจ็คเก็ตอุ่นๆร่มกันฝนที่บริษัท Honda ชุมพรจำกัดทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-520 ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา 10:00 นMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหารือไม่มีกำหนดนางทิติพรหลาประเสริฐอธิบดี

0: ดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนปกรณ์ชี้ศาลรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติย้ำไม่กังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทภายใน7วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นาทีบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับไม่ยกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการวกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่ออ้อมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานและรถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียง

0: ของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
5: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
6: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่สมัครตา
9: อยากเติมน้ำมันน้อยแต่ไปได้ไกลไหมเริ่มจากขับช้าๆปรับเกียร์ให้เหมาะสมแล้วตรวจสภาพรถให้พร้อมแค่นี้น้ำมันก็ใช้คุ้มรถก็ไปได้ไกลเงินก็เหลือโลกก็สดใสทุกครั้งที่เราประหยัดเชื้อเพลิงเราไม่ได้ประหยัดแค่เงินแต่ยังช่วยลดมลพิษแล้วรอยยิ้มของโลกจะอยู่กับเราทุกๆวันเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
10: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
7: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
8: แค่สมัครตา
11: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

งานเพลงดีๆนะคะที่นำมานะคะแล้วก็เคลียร์ให้กับพี่พนารายด้วยทำถึงกันมานะคะส่งงานเพลงดีๆตรงนี้ด้วยกับกนกพรอ่อนแออสมทชุมพรนะคะเพราะความสุขก็อยู่ที่ตัวเราค่ะเริ่มต้นด้วยพลังดีๆด้วยโดยเฉพาะความคิดของเรานะคะความคิดเนี่ยนำหน้าเราเสมอเลยค่ะเวลาเราคิดแย่ๆหรือว่าคิดลบเนี่ยมันทำให้ใจเราเนี่ยหดหู่นะคะแล้วมันก็จะย้ำอยู่กับเรื่องนั้นๆเสมอๆทำให้เราเป็นทุกข์ได้ทำให้เราหมดกำลังใจได้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าคิดในมุมมองที่มันเข้าใจเพิ่มพลังบวกเข้าไปนิดนึงก็ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจในการทำอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นการก้าวข้ามอุปสรรคที่เจออยู่ก็ได้นะคะบางครั้งมันยากก็จริงนะแต่ถามว่าจะมีอะไรบ้างที่คนเราจะก้าวไปไม่ได้จะมีอะไรบ้างที่คนเราจะชนะมันไม่ได้อยู่ที่ใจล้วนๆเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้กับกนกพรอ่อนแอและเพลงที่ติดค้างคุณฟังเอาไว้ด้วยนะคะส่งมอบให้เป็นอีกหนึ่งความสุขละกันค่ะงานเพลงนี้

ที่จะเปิดเมื่อสักครู่นะคะของจุนเจินไงเพลงนี้แหละที่นุ่นพูดนะคะตอนน้ำใหม่ถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ไม่แน่ใจว่าเพลงที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะเพลงที่คุณอยากฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแบ่งปันความสุขผ่านทางกนกพรออนแอร์นะคะก็ขอบคุณคุณฟังมากๆเลยนะคะช่วงเวลาของการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะตัวช่วยสำหรับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะคะใครที่สายฉีดสายล้างนะคะก็อย่าลืมค่ะเรามีเครื่องทุ่นแรงนะคะสำหรับเครื่องฉีดนะคะที่ต้องบอกเลยค่ะว่าแน่นอนนะคะนะทุกบ้านเนี่ยก็ต้องการความสะอาดนะคะก็เครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ค่ะครับฝังแน่นล้างยากล้างได้เลยนะคะเพราะว่าพิเศษสุดๆมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวค่ะหมุนปรับได้ทันทีนะคะโหมดโฟโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้ตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดค่ะน้ำหนักเบาค่ะทนทานใช้งานง่ายไร้สาย 100% นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนงานต่อเนื่องใช้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากทางน้ำนะคะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยค่ะคุณฟังในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์ 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990ถ้าเธอวันนี้รับกระเป๋าฮาร์ดเคส890บาทรวมมูลค่า 3,870 ถ้าวันนี้คุณจ่ายนะคะจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นรับประกัน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะคะรีบโทรเลยค่ะวันนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเรื่องราวดีๆผ่านทางรายการค่ะคุณฟังขาก็นะเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆที่ส่งมอบให้กับคุณฟังทุกๆคนด้วยค่ะผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นั่นเองค่ะเรื่องราวดีๆพร้อมทั้งนะคะช่วงท้ายตรงนี้ด้วยค่ะเพิ่มเติมนะคะอะไรที่เป็นกำลังใจก็ขอส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะเรื่องราวกำลังใจเนี่ยเราก็อย่าลืมเติมให้กันและกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอะไรที่เป็นสิ่งดีๆนะคะก็มอบให้กับทุกคนละกันเดี๋ยวนุ่นทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวส่งไมค์ต่อให้กับพี่ดีเจเชอรี่นะคะเพลงรักจากเพศัตนะคะเพลงนี้สำหรับงานเพลงดีๆค่ะที่มอบให้ขอทุกคนมีความสุขโชคดีในทุกๆการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมนะไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทใช้ชีวิตให้เข้าใจในความเป็นไปสุขทุกข์นะคะเราก็เจอได้เป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้เมื่อถูกค้นพบเพลงดีๆขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะขอให้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้มอบเป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยผ่านทางรายการ 90.75 และ 104.75 แล้วเจอกันเวลาดีๆกันนะคะพบกันใหม่กนกพรราชโยธาลากันไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: พี่เบาสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองฟันที่พบงานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแคปสมัครตา
3: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญ
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,900

0: 990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรันสองพันทีพบงานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครทีไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: เทพแคสสมัครตา
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี่
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
9: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศสัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภัทรวัฒน์ค่ะอยู่กันตรงนี้ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็มาพบกันจันทร์ถึงศุกร์ศุกร์เท่านั้นเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะคะพักผ่อนหน่อยนึงนะคะแต่กนกพรออนแอร์ก็ยังมีอยู่นะคะอ่ะน้ำค้างเดือน6ตกแล้วชบาเป็นเวอร์ชันคอร์เปอร์คุณวงชบานะคะเพลงผู้หญิงบ้างเขาขอมาที่เขาขอน้ำค้างเดือน6เนี่ยหนุ่มบางลึกอ่ะแต่ว่าเชอรี่ก็อยากฟังเพลงที่ผู้หญิงเขาคอร์เปอร์บ้างเขาจะฟังผู้ชายมั้งแต่ดีเจอยากฟังผู้หญิงขับร้องอะค่ะคงไม่ว่านะคะหนุ่มบางลึกทั้งสองท่านหนุ่มอะไรนะน้องใหญ่ด้วยบางลึกสองนะคะเพราะว่าฟังทุกวันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากเพลงอายเข็มนาฬิกาพิมพาพรสิริค่ะจากพี่อีทรักขาวหลังสวนคนเก่งคนสวยคนรวยและสวยมากของเรานั่นเองนะคะฝนเดือน7เนี่ยเมื่อตะกี้ค่ะชื่อน้ำฝนเดือน7หรือเปล่าคะฝั่งศรีวรนุชนะคะสิริก็ไม่ค่อยได้ฟังเนี่ยอยากฟังพร้อมกับคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ค่อยนะคะคือจำเนื้อไม่ได้แล้วเป็นเพลงร้องแก้นะร้องแก้คุณสุรพลสมบัติเจริญมั้งนะคะในช่วงนี้ขอบคุณจากทุ่งตะโกนะคะพี่สาวทุ่งตะโกนั่นเองพี่นัดนะคะอยู่กับแป้งเย็นเพศสัตว์ก่อนนะเมื่อกี้ร้อนอ่ะโหก่อนฝนจะตกก็ร้อนเพราะกินทุเรียนเข้าไปเยอะกับลูกหนึ่งกินเข้าไปเมื่อวานเห็นผลเลยค่ะก็ต้องใช้แป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยไม่ได้กินนะอาบน้ำเสร็จแล้วด้วยสบู่เพศสัตว์แล้วก็มาปะแป้งเย็นเพศสัตว์3สี3กลิ่นค่ะวันนี้ปะสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจมาแล้วก็แป้งเย็นเพศสัตว์สีฟ้าคาเมร่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาแป้งเย็นเพศสัตว์สีเขียวปรินเซสนะคะกลิ่นหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองติดหนึบค่ะเป็นตังแมเลยไม่ยอมห่างไปไหน ตามกลิ่นลองดูนะเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยค่ะคนข้างบ้านก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะคะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาดูแลความสะอาดผิวสะอาดอย่างสบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำเพลินไปเลยค่ะนะคะรับรองจะติดใจนะสีอะไรบ้าง2สีน่ะจำง่ายนะสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนั่นแหละค่ะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะคุณผู้ฟังลองนึกดูนะถ้าเราใช้นะกลิ่นพวกนี้จะติดกายไปแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นใช้แล้วคนข้างบ้านจะว่ายังไงอ่ะก็อาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเหมือนเดิมค่ะไม่มีผิดนะคะในช่วงนี้ขอบคุณนะคะที่ของงานเพลงเพิ่มเติมมาแล้วก็เดี๋ยวน้องนัดหรอมอบให้อะไรอะรักษาชุมพรใช่ไหมมอบให้คุณอะไรอะที่อยู่สวีคุณแอนใช่ไหมแล้วก็คุณเรนะคะเอามอบให้ชาวสวีหลังสวนพระโต๊ะชุมพรให้หมดเลยประทิวด้วยนะเดี๋ยวน้องเรจะไม่ใช่น้องดวงจะงอนนะกำลังจะเอาทุเรียนมาฝากอยู่เนี่ยน้องดวงอยู่ปทิวนะคะแล้วก็มอบให้แถวพิษณุโลกก็ฟังอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้มอบเพลงให้ก็แล้วกันใครฟังก็ไม่ถึงกราบขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีอะไรบ้างโอ้โหรู้ว่ามีงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมฮะในเดือนมิถุนายนเท่าที่รู้วันบะจ่างเนี่ยชอบมากเลยวันที่19จะชอบไหว้บะจ่างแล้วชอบกินบะจ่างแต่ว่าวันที่28มิถุนายนเป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะมีวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นี่แหละค่ะต้องซื้อเสื้อก่อนนะคะติดต่อบอสหัวหน้าก็แล้วกันเลิกงามยามดีเปิดรับสมัครนักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะวิ่งประจำปีของอำเภอหลังสวนวิ่งแบกทะเลสุเกาะพิทักษ์ก็เคยไปแล้วจะบอกให้นะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีแรงวิ่งโลกจะหมุนแต่ถ้าท่านแข็งแรงก็ไปเลยค่ะนะสมัครเลย

เลยนะคะวันที่28มิถุนายนจะวิ่งกันแล้วสนุกมากขอบอกนะคะในช่วงนี้มีอะไรอีกล่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปฟังงานอ๋อมีเนาะที่จริงมีเยอะมากเลยแต่เวลาไม่ค่อยมีค่ะไปฟังสักสองงานเพลงที่สื่อสารมาก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ค่ะงานเพลงเมื่อกี้เขาบอกว่ามอบไม่หมดนะพี่เชอรี่น่ะน้องลูกปลาประท้วงเลยไม่ได้มอบท่าแซะเลยอืมใช่ค่ะแล้วก็อำเภอของตัวเองที่อยู่มาก่อนนี้ก็ไม่ได้มอบเลย มอบแล้วแม่ด้วยนะคะแม่เสียงแหบแล้วเนี่ย มันจะไม่แหบเสน่ห์มันจะแหบจริงๆแล้ว นะเสียงอะในช่วงนี้ก็เลยจะขอลาแป๊บไปดื่มน้ำก็คือลาไปพบกันใหม่นะคะกับแป้งเย็นเภสัชนี่ก็ไม่ลานะคะใช้ทุกวันเลยแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพดื่มน้ำมากๆนี่ดื่มน้ำน้อยนะทำงานดื่มครึ่งขวดเองต้องเป็นขวดนะอ่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ทนรับฟังโอ้ยไม่ใช่รับฟังด้วยดีตลอดมานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการและคุณผู้ฟังที่สนับสนุนรายการด้วยดีตลอดมาและผู้ควบคุมเสียงค่ะต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือจคตสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายปาลูลูสุงไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุงไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมา

0: เนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บทาวรงแกนนำสังการและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสิหศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อมารอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีหลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสกรณีนายคุณมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 น.นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 น.สาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันและถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงตองอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 น.หลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 น.ของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพ.ส.ต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อัน

0: 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
4: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพ่อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอะไรบ้างกิจการที่กระทำหรือดำเนินอยู่นั้นจึงจะเจริญก้าวหน้าเกิดประโยชน์งอกงามยิ่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังที่เคารพทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอบจพบประชาชนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางวิทยุก็เจอกันที่ FM 100 MHz หรือว่าสวทชุมพรนั่นเองนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือโซนล่างจะเจอกันที่อสมทหลังสวนนะคะ2คลื่นวิทยุด้วยกันค่ะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านที่มีโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวแล้วนะคะก็จะเจอกันที่ Facebook Live ค่ะทางสวทชุมพรนะคะซึ่งก็จะไลฟ์สดเป็นประจำแล้วก็มีเชื่อมต่อไปที่ Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยค่ะวันนี้วันศุกร์เช่นเคยนะคะเจอกับยุ้ยค่ะสการัตนาคสุวรรณวันนี้มาแบบว่าโอ้โหวันศุกร์เพลงสากลนะคะขอมาจากแดนไกลค่ะก็มอบให้จัดให้นะคะโดยคุณอำนาจจันทร์ประนดนะคะพยายามแบบว่าโหลดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าที่สถานีไม่มีนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการแนะนำงานเพลงเข้ามานะคะช่วงต้นรายการค่ะเดี๋ยวนำเรียนภารกิจสักครู่หนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราเองก็มีหลายกองภารกิจนะคะเมื่อวานนี้ค่ะในส่วนของกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะคะท่านนายกโต้งนายกนพพรอุสิทธิ์เนี่ยได้มอบหมายให้กับท่านรองนายกก็คือท่านรุ่งดวงภูมิเมธนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเข้าร่วมในเรื่องของโครงการคัดเลือกตัว

แทนสถานศึกษาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันประชันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ค่ะเป็นการจัดขึ้นในครั้งที่19แล้วนะคะประจำปี2569ค่ะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเรามีโรงเรียนใน

พื่อที่จะได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้ค่ะงานนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็เลยได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดนั่นเองนะคะท่านรองรุ่งก็เลยเป็นประธานร่วมในการพิจารณากฎเกณฑ์แล้วก็คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็เป็นหนึ่งภารกิจนะคะนอกจากนี้ในช่วงนี้ใครที่กำลังมองหางานทำอยู่นะคะอยากให้ลองเข้าไปดูในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราค่ะตอนนี้เราก็มีเปิดรับพนักงานจ้างนะคะยังไงลองเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจว่ามีทั้งนักวิชาการนะคะแล้วก็มีตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการแล้วก็นักวิชาการอีกนะคะของทางสาธารณสุขเขาก็จะสังกัดรพสตหลายแห่งเลยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอบจ.ชุมพรของเราค่ะหรือไม่ก็ถ้าไปในFacebook เนี่ยบางทีข่าวสารมันค่อนข้างจะลื่นไหลไวมากนะคะในแต่ละวันเนี่ยมีการอัปโหลดข่าวกันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีข่าวที่มีความจำเป็นกับเรามันก็อาจจะลงไปอยู่ลึกๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปในเว็บไซต์จะดีที่สุดค่ะถ้าเข้าไปในเว็บท่านก็อาจจะได้เห็นเรื่องราวข่าวสารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเปิดรับสมัครงานเพราะว่าที่พูดอย่างนี้พอเมื่อกี้เดินมาเนี่ยก็เห็นบรรยากาศน้องๆนะคะหลายๆคนก็มายื่นใบสมัครอยู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะยังไงเข้าไปดูก่อนว่ามีตำแหน่งงานอะไรบ้างแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะดิฉันมีนัดหมายไว้นะคะกับการพูดคุยวันนี้จะพาคุณฟังไปไหนต้องติดตามไม่ได้ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: 11:23 น.ค่ะคุณฟังคะคุณฟังอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะและยุสการะนาคสุวรรณค่ะตอนนี้เดี๋ยวกำลังให้น้องอำนาจนะคะประสานไปพูดคุยนะคะกับวันนี้เราจะไปเกาะติดที่สนามของอำเภอหลังสวนค่ะต้องไล่มานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปนาสักแล้ววันนี้เราลงไปโซนใต้สักนิดนึงว่าที่หลังสวนเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะเป็นใครเป็นไม่ได้เลยนะคะนอกจากท่านสจ.อำนาจเกตากุลนะคะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขตที่4ค่ะซึ่งปีนี้ท่านก็ร่วมเป็นนักกีฬากับเขาด้วยนะคะนักกีฬาสังกัดอะไรเดี๋ยวเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนมั้งรู้สึกว่านะคะเดี๋ยวค่อยไปสัมภาษณ์กันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างผ่านทะลุรอบลึกๆไปหรือยังนะคะตอนนี้ไปสัมภาษณ์ท่านก่อนนะคะท่านสจ.อำนาจเกตากุลค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนเขตที่4สวัสดีค่ะท่านสจ.อำนาจคะ
1: ครับสวัสดีครับน้องเย้ย
0: นี่กำลัง
1: ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
0: ค่ะกำลังเตรียมที่จะลงสนามหรือเปล่าคะ
1: ครับวันนี้นะครับทีมของเทศบาลตำบลปากน้ำนะครับในรุ่นประชาชนอาวุโส
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะทำการแข่งขันที่สนามนาสักนะครับ
0: อ๋อวันนี้ย้ายไปนาสักนะคะ
1: ครับเวลาบ่ายสองโมง
0: ตามไปเชียร์ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนที่สนามหลังสวนนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันเพียงคู่เดียวนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นรุ่นประชาชนอาวุโสเป็นการพบกันระหว่างอบต.นาขากับอบต.พลักครับวันนี้แข่งคู่เดียวเริ่มเวลา15 นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงครับผม
0: บ่าย3โมงคู่เดียวเลยนะคะระหว่างนาขากับพระร
1: ักใช่ครับ
0: ตอนนี้นักกีฬาเข้ามาถึงหรือยังคะ
1: น่าจะยังครับเพราะว่าที่สนามบางส่วนนี่เริ่มแข่งบ่าย3คู่เดียว
0: ค่ะเพราะว่าก็ต้องให้เวลาการเดินทางของพระรักสักนิดนึงเพราะว่าพระรักอาจจะมาไกลนะคะนักกีฬาก็ต้องมาวอร์มยืดร่างกงร่างกายอะไรเรียบร้อยก่อนแต่ว่าในส่วนของท่านสจ.อำนาจเองเนี่ยได้รับมอบหมายจากท่านนายกนพรอุสิทธิ์ในการให้ช่วยดูแลสนามของที่อำเภอหลังสวนเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาของรอบคัดเลือกค่ะ
1: ครับครับในรอบคัดเลือกนะครับก็เตะมาตั้งแต่อ๋อวันแรกนะครับวันแรกเนี่ยด้วยสภาพสนามของสนามกีฬาการอำเภอหลังสวนซึ่งก่อนการแข่งขันในวันที่25คือวันที่24ในช่วงเย็นของวันที่24นะครับที่ผ่านมาปรากฏว่าฝนตกอย่างหนักถล่
0: ม
1: โดยเฉพาะในตลาดหลังสวนตกอย่างมากเลยครับทำให้น้ำท่วมขังแล้วเราจะใช้สนามในวันที่25ซึ่งเป็นวันแรกของการแข่งขันไม่ได้ครับเลยวันนั้นเลยย้ายสนามไปแข่งที่สนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนพิทยาซึ่งห่างจากสนามกีฬากลางหลังสวนประมาณ10 กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ทุกทีมคือแจ้งทันใช่ไหมคะ
1: แจ้งทันครับเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยเฉพาะสนามโรงเรียนปากน้ำหลังสวนพิทยาก็ถือว่าใช้ได้พร้อมที่จะทำการแข่งขันเป็นสนามสำรองของสนามกีฬาการของอำเภอหลังสวนน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: หลังจากนั้นก็ในวันที่ที่

0: 66เป็นต้นมานะครับก็ทำการแข่งขันตามปกติณสนามกีฬากลางของอำเภอหลังสวนนะครับ
1: ค่ะการแข่งขันทุกคู่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
0: ครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอขอบพระคุณนะครับไม่ว่าผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับตลอดจนถึงกองเชียร์และนักกีฬาเล่นกีฬาด้วยความเป็นมีน้ำใจนักกีฬาด้วยความสุภาพหลังจากแข่งขันสิ้นในแต่ละนัดแล้วก็จับมือจับไม้พูดจาหัวเราะยิ้มหัวกันจบทุกทีมนะครับที่ในสนามหลังสวน
1: ปีนี้ค่ะสจ.ขาไม่ทราบว่าได้ดูในแต่ละแมตช์แต่ละคู่ที่ทำการแข่งขันเนี่ยเจอนักกีฬาคนไหนที่มีแนวโน้มมีแววดีๆบ้างไหมคะ
0: มีอยู่หลายทีมเหมือนกันนะครับที่ส่วนมากผมจะประจำสนามอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็ได้รับการความร่วมมือจากทีมสมาชิกสภาองค์การบริหารอีก3ท่านนะครับในพื้นที่หลังสวนก็มาช่วยดูแลนะครับก็
1: มีใครบ้างคะ
0: สจ.ไพฑูรย์ ทองพิพัฒน
1: ์ค่ะ
0: จากเขตหนึ่งของอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: สจ.สุทินันท์ นาคอุดมหรือสจ.เบน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขต2ของอำเภอหลังสวน
1: ค่ะ
0: แล้วก็สจ.สุชีพจันทร์สุดนะครับก็มาเยี่ยมชมที่สนามเกือบและมาช่วยดูแลเกือบทุกวันนะครับ
1: ค่ะสจ.อีก3ท่านนี่ลงแข่งด้วยไหมคะ
0: มีลงแข่งคือสจ.เบน
1: สจ.เบนคนเดียว
0: ครับผม
1: พี่จ้องนี่กะชกมวยอย่างเดียวไม่ฟุตบอลใช่ไหมฟุตบอลไม่เอา
0: ครับแต่ว่าพี่จ้องก็มาเกือบทุกวันแหละทุกวันนะคร
1: ับ ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือความสามัคคีกันของบรรดาสจ.ทั้ง4เขตเลยนะคะมาอยู่กันที่สนามช่วยกันคนละไม้คนละมือ
0: ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้ววันนี้แข่งบ่าย3เสร็จแล้วรอบต่อไปล่ะคะท่านสจ.อำนาจค่ะเพราะเมื่อวานแอบสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ที่สนามนาสาก็คือท่านเลขายุทธท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอรอบลึกๆถัดไปเนี่ยคือเดิมทีเนี่ยเรามีตุ๊กตาตั้งเอาไว้แล้วว่าพอรอบลึกถัดไปเนี่ยเราจะใช้สนามอะไรเป็นสนามกลางอะไรแบบเนี้ยทีนี้บังเอิญว่าพอแต่ละทีมเริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะได้แต้มแล้วเข้ามาใช่ไหมคะพอเข้ามาปรากฏว่าบางทีมอะมันไกลจากสนามกลางที่จะแข่งทีนี้ทราบว่าวันนี้เขาจะมีการประชุมกันไม่ทราบว่าพี่อำนาจเองทราบข้อมูลบ้างหรือยังคะว่าจะมีทางออกให้กับแต่ละท้องถิ่นยังไงคะถ้ากรณีที่ทีมตัวเองอยู่ไกลกับสนามกลางอะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับสำหรับมีการแข่งขันรอบ2นะครับซึ่งจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่7และวันจันทร์ที่8นะครับโดยวันอาทิตย์ที่7จะเป็นการแข่งขันรอบ2ของประเทศเยาวชนและประชาชนนะครับส่วนในวันที่8นะครับจะเป็นการแข่งขันในรุ่นประชาชนอาวุโสนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์เสนีนะครับที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับว่าในการแข่งขันรอบที่2นี้เดิมเนี่ยเรากำหนดสนามไว้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอรู้ว่าแต่ละทีมที่เข้ารอบที่จะไปเจอกันในรอบที่2นะ
1: ค
0: ่ะบางทีมนะครับกับสนามที่ทางการแข่งขันกำหนดไว้เนี่ยมันห่างไกลกันเยอะเช่นมีทีมจากหลังสวนพบกับทีมหลังสวนด้วยกันเนี่ย
1: แต่ต้องไปแข่งที่อื่น
0: ไปแข่งที่สนามท่าแ
1: ซะใช่ใช
0: ่เพราะฉะนั้นจึงมีการเกิดการประชุมขึ้น
1: นะ
0: ครับของฝ่ายจัดการแข่งขันว่าเราจะกำหนดการแข่งขันในรอบ2เนี่ยดูพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าองค์ไอเทศบาลแต่ละแห่งว่าการมาเจอกันพบกันในรอบ2เนี่ยพื้นที่น่ะไอของนักกีฬาหรือพื้นที่ทีมคู่แข่งเนี่ยอยู่ตรงไหนของพื้นที่ในจังหวัดชุมพรแล้วเราก็จะพยายามให้สนามเป็นกลางหรือสนามที่ใกล้ที่สุดในการพบกันเตะกันในรอบที่2นะครับ
1: เรียกได้ว่าคืออบจ.ชุมพรของเราเนี่ยบุคลากรพยายามเอื้อทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งแล้วก็รวมถึงแม่ยกกองเชียร์ต่างๆเนี่ยสามารถไปถึงสนามได้อย่าง

0: แบบว่าไม่เดือดร้อนไม่ไกลจนเกินไปถูกไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราก็พยายามจะเอื้อให้ทุกอย่างนะคะก็คาดว่าน่าจะรับเรื่องดีนะคะพี่นา
1: ฏใช่ครับน่าจะรับเรื่องดีก็ต้องขอบคุณท่านนายกองค์การอาหารส่วนจังหวัดชุมพรท่านนพพรอุสิทธิ์และก็ท่านอาจารย์เสนีนินทจันทร์นะครับที่ปรึกษานายกนะครับที่เห็นความสำคัญของการแข่งขันกีฬาอบจเอื้ออำนวยความสะดวกให้ทีมที่จะเจอกันในรอบ2ได้รับความสะดวกไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเองหรือว่าฝ่ายกองเชียร์ที่จะตามเข้าไปเชียร์ให้มีความสะดวกในการเข้าไปชมการแข่งขันในรอบ2ครับ
0: พี่แม่ค่ะตอนนี้ที่สนามของหลังสวนเองเนี่ยค่ะไม่ทราบว่ามีทีมอะไรที่จะหลุดเข้าไปแข่งในรอบ2บ้างจำได้ไหมคะ
1: ไอ้ประเภทไอ้ประชาชนอาวุโสเน
0: ี่ย
1: เรื่องเป็นว่าแต่ในของหลังสวนเนี่ยน่า
0: ตากล้างหลังสวนหลุดไหมคะ
1: วันนี้วันไอ้นัดที่3 ก็ยังไม่แน่นะครับต้องมาเจอที่สนามนาสักเป็นรอบแรกนัดสุดท้ายนัดสุดท้ายของทีมปากน้ำหลังสวน
0: ค่ะตอนนี้มีกี่แต้มแล้วคะปากน้ำหลังสวนมีกี่แต้มคะ
1: เตะสองนัดมี6แต้ม
0: มีโอ้โหหกแต้มนี่เข้าแล้วนะ
1: แล้วก็อบจคนเตะ3นัดมี6แต้ม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อบจเทศบาลขุนกระทิง
0: ค่ะ
1: แข่ง2นัดมี3แต้ม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนเทศสบานเทศบาลตำบลสะพี
0: ค่ะ
1: ยังไม่มีเดี๋ยวครบ3นัดยังไม่มีคะแนน
0: อ๋อค่ะ
1: ก็สรุปแล้วว่าถ้าวันนี้บางน้ำเสมอหรือชนะ
0: ค่ะไปแน่นอน
1: ครับ
0: เข้าที่1แน่นอนใช่มั้ยคะ
1: ครับแต่ถ้าเกิดเทศบาลขุนกระทิงชนะก็มี6แต้มเท่ากัน3ทีมต้องใช้วิธีจับฉลากเพื่อเข้ารอบ2
0: อ๋อจับฉลากเอาใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ก็ลุ้นภาวนาแล้วกันนะคะคือเชียร์ทุกทีมแล้วกันนะก็ให้เล่นให้สุดความสามารถแล้วกันค่ะเดี๋ยวเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งเดี๋ยวหาว่าลำเอียงเนาะพี่มนาเนาะไม่ได้เนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับเราในฐานะฝ่ายจัดการแข่งขันต้องให้ความเป็นกลางแก่ทุกทีมนะครับ
0: ค่ะแต่เราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยเต็มที่แน่นอนท่านสจ.อำนาจเองเนี่ยก็ลงให้กับทางทีมเทศบาลปากน้ำหลังสวนด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าลงชื่อเฉย
1: ๆลงด้วยครับ
0: ลงด้วยแข่งมั้งยังคะ
1: แข่งลงเป็นนัดแรกเจอกับเทศบาลตำบลสตีก็ลงเป็นประมาณ10นาทีด้วยอายุ
0: 10นาทีก็เก่งแล้วค่ะพี่แม่ขาได้เอางี้กว่า10นาทีนี่ได้โดนลูกบอลบ้างไหมคะ
1: โดนครับโดน
0: โอเค
1: โดนประมาณ 4-5 ครั้ง
0: โอเคพี่ถือว่าผ่านแล้วนะคะสุดยอดแล้วพี่เพราะว่าระดับพรีเมียร์เนี่ยบางคนก็เปลี่ยนตัวไปอ่ะลูกบอลยังไม่โดนเลยค่ะอันนี้บอลอบจครับนี่สจลงไป10นาทีโดนลูกประมาณ 4-5 ลูกนี่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะวันนี้จะได้ลงไหมคะวันนี้ลงไหมคะ
1: ยังไม่แน่ครับวันนี้ดูฟอร์มก่อนดูฟอร์มก่อน
0: วันนี้ไปดูฟอร์มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเลขายุทธอยู่เชียร์แน่นอนค่ะเพราะคนนั้นก็เฝ้าประจำสนามนาสักไม่ไปไหนเลยค่ะพี่นัทขา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเอาละนี่เป็นความสนุกสนานนะคะพวกเราหยอกเย้ากันเพราะว่าพวกเราชาวอบจชุมพรเนี่ยเราจะแซวกันแบบนี้ตลอดนะคะพี่นัทมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในรอบต่อไปรอบที่2ค่ะ
1: ครับในรอบที่2เนี่ยหลังจากแข่งครบทั้ง4สนามซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กำหนดสนามเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นสนามท่าแซ
0: ะ
1: สนามพระสนามการพระแล้วก็สนาม
0: นาส
1: ัก
0: หลังสวน
1: แล้วสุดท้ายที่สนามหลังสวนหลังจากรอบที่2แข่งขันจบไปแล้วนะครับก็จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งในรอบ16ทีมสุดท้ายเราจะใช้สนามพละทำการแข่งขันทุกคู่น
0: ะครับ
1: เพราะในรอบที่บอกทีมสุดท้ายเราจะมีไลฟ์สดแล้วก็มีVAR นะคร
0: ับใช
1: ่เพื่อความให้เป็นยุติธรรมที่สุดนะครับสำหร
0: ับ
1: การแข่งขันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับโดยท่านนายกนพพรท่านจะฝากไว้ว่าในรอบที่บอกทีมสุดท้ายเนี่ยต้องไปใช้สนามเป็นคลางจริงๆอาจจะ

0: ในการเดินทางสำหรับโซนใต้หรือว่าโซนทางเหนือเช่นปัตตานีท่าแซะแต่เพื่อความยุติธรรมและเพื่อความอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพสนามซึ่งเหมาะสำหรับการแข่งขันนัดสำคัญนะครับโดยเราใช้สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตจังหวัดชุมพรเป็นสนามประลองยุทธครับ
1: แล้วก็ท่านนายกสั่งบอกว่ากล้องนี่ยิบเลยนะคะทุกมุมเลย4มุมสนามมีกล้องบมมีโดรนมีอะไรด้วยไหมคะรู้สึกว่าจะหมดเลยไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นายกบอกว่าไม่ได้เลยโดย
0: มันครับเตรียมความพร้อมเรื่องงานการแข่งขันกีฬาอบจครับซึ่งเป็นงานของถือว่าเป็นงานที่เป็นที่นิยมชมชอบของท้องที่ท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรนะครับ
1: ค่ะแอบถามได้ไหมอ่ะพี่น้อยค่ะดูแล้วทีมไหนน่าลุ้นบ้างคะปีนี้ไอ้ขี้เมื่อวานถามพี่ยุทธไม่ยอมบอกค่ะพี่ยุทธไม่ตอบเลย
0: มันก็มีหลายทีมเดี๋ยวไปก็หาว่าเข้าข้างหนึ่งก็อยากจะให้ไอ้แฟนฟุตบอล
1: ค่ะ
0: มาชมมาเชียร์กันที่สนาม
1: ตามมาเชียร์นะ
0: ฟอร์ม
1: ค่ะ
0: แล้วจะได้เห็นฟอร์มของนักกีฬาว่าทีมไหนมีโอกาสเป็นตัวเต็งที่จะเข้ารอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศหรือรอบจริงชนะเลิศท่านต้องมาชมที่สนามนะครับ
1: ค่ะใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะกำลังใจสำคัญนะคะพี่หน้าถูกไหมนักกีฬามันโหแรงวิ่งไม่รู้มาจากไหนอ่ะพอเห็นกองเชียร์วิ่งสุดใจเลยถูกป่ะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะก็ฝากกันไว้แต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้สจ.อำนาจค่ะได้ฝากก็คืองานของที่บ้านท่านเองก็คือวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ค่ะซึ่งจะจัดกันเดือนนี้เหมือนกันหลังยังดีนะคะว่าจบงานอบจครับก่อนก็คือวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างคะ
0: ครับซึ่งตอนนี้นะครับทางที่ประการอำเภอหลังสวนนะครับก็ประกาศรับสมัครนักวิ่งนะครับที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันรายการวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับโดยเปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงที่ว่าการอำเภอหลังสวนนะครับถึงวันที่19ถึงวันที่แค่ถึงวันที่19
1: ค
0: ่ะมิถุนายนนะครับเวลาตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง15นาฬิกาในวันราชการนะครับ
1: โอ้
0: หลังวันที่19นี้ก็จะเปิดรับสมัครที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางลำเกิดและสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนตั้งแต่เวลาราชการนะครับการถึงจุดเหมือนกันนะครับ
1: หมายถึงว่าถ้าสมัครช่วงนี้จนถึง19มิยอเนี่ยสมัครที่อำเภอหลังสวนใช่ไหมคะแต่ถ้าหลังจาก19มิยอไปแล้วนี่คือสมัครที่เทศบาลกับอบต.
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: พี่นางขาเราเคยพูดเรื่องนี้กันมาหลายครั้งมากแล้วอะว่าทำไมเราถึงไม่เอาไปเข้าแพลตฟอร์มที่มันเป็นการวิ่งระดับประเทศอะคะการแบบว่าสมัครวิ่งระดับประเทศเลยอะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรไม่ใช่หรอคะตรงเนี้ย
0: คร
1: ับ หรือว่ามันมีค่าใช้จ่าย
0: น่าจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ทุกปีเราจะทำสมัครทางออนไลน์ก็เรากำหนดวันไว
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็เราจะเก็บเสื้อให้กับนักวิ่งในวันที่เขามาขอรับก่อนวันที่28
1: ค่ะ
0: นะครับส่วนนั่นแหละครับประเภทนั้นน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
1: เพราะว่าเมื่อคืนยุ้ยลองเข้าไปดูในเพจ Facebook อะค่ะของที่เขารับสมัครวิ่งก็มันไม่สามารถที่จะเข้าไปใน Google Form ได้เพราะว่าเขาแจ้งอย่างที่พี่พนันบอกก็คือว่าจะต้องสมัครมาตอน 9:00 นถึง 3:00 นเท่านั้น
0: 3:00
1: นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลองหาดูนะคะในเพจ Facebook อาจจะเป็นช่วงนี้ของที่ว่าการอำเภอหลังสวนหรือว่างานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์แล้วมันก็จะมีลิงก์อะค่ะมีลิงก์ให้เรากดเข้าไปพอกดเข้าไปปุ๊บอะมันจะเป็นลักษณะของ Google Form ให้เรากรอกรายละเอียดของเราว่าเราอายุรุ่นไหนลงรุ่นไหนวิ่งแบบมินิหรือว่าวิ่งฟันรันอะไรประมาณนั้นแล้วก็กรอกไปสมัครให้เรียบร้อยก็ลองดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ เป็นการทำแบบนี้มาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดี๋ยวจะลองหาช่องทางดูว่าที่เขาสมัครวิ่งแบบว่ามันออนไลน์ได้24ชั่วโมงแบบนั้นอ่ะ3

0: าทำได้หรือไม่หรือกลัวว่าคนจะล้นเกาะยังไงไม่ทราบนะคะพี่อำนาจ
1: ครับจริงๆนะฝ่ายจัดการแข่งขันวิ่งไปทะเลสุดกับพิทักษ์อยากจะให้นักวิ่งเนี่ยมาสมัครกันเยอะๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรของเราโดยเฉพาะกับพิทักษ์หรือพื้นที่ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดงานวิ่งไปทะเลสุดกับพิทักษ
0: ์ครับใช่เพราะว่าคือจุดมุ่งหมายอะเหมือนที่ท่านสจพูดอะใช่เลยเราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากที่อื่นมาสมัครแล้วก็มาวิ่งกับเราแต่ว่ามันจะยังย้อนแย้งกับวิธีการสมัครค่ะว่าวิธีการสมัครเนี่ยมันยังเหมือนเปิดรับเฉพาะคนในท้องถิ่นเพราะว่าคนที่จะรู้ว่าต้องสมัครที่อำเภอหรือสมัครอบต.หรือสมัครเทศบาลเนี่ยมันก็จะรู้แค่คนในท้องถิ่นถูกไหมคะคนข้างนอกไม่มีโอกาสรู้เลยจำได้ว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะย้อนไปหลายเป็นเกือบ10ปีมันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แบบมางานนี้เยอะมากใช่ไหมคะพี่อำนาจ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เคยมีนักท่องเที่ยวถึง 6,000 กว่าคน
0: ใช่
1: แต่รวมทั้งผู้สมัครวิ่งสำคัญอีกครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วประมาณเนี่ยมีถึง 6,000 กว่าคนน่ะนักวิ่งที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันทั้ง2ประเภทไม่ว่าจะเป็นประเภทฟันรันหรือประเภทมินินะครับเคยขึ้นถึง 6,000 กว่า
0: ใช่ก็ลองดูนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราลองดูว่าปีนี้มันอาจจะไม่ทันปีหน้าเราลองหาวิธีการที่จะแบบว่าไปร่วมกับที่เขาเป็นการสมัครวิ่งแบบทั่วประเทศอะค่ะตัวนั้นอะเหมือนไปแปะลิงก์ฝากเขาไว้อะไรเงี้ยยั่วมันน่าจะได้ค่ะ
1: ครับครับ
0: ค่ะเอาละค่ะพี่นัทขามีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับก็ขอฝากกีฬาอบจครับของจังหวัดชุมพรด้วยนะครับว่าเราจะทำการแข่งขันจนไปถึงวันที่22มิถุนายนนะครับซึ่งรอบชิงชนะเลิศเราจะกำหนดอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเขตจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับทั้งที่มีลูกหลานของท่านเล่นฟุตบอลเองหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ในจังหวัดชุมพรที่ชอบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับได้มาร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจแก่นักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาจากอบต.ของท่านเองหรือจากในเขตเทศบาลของท่านนะครับเรามีจนถึงวันที่22มิถุนายนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับ
0: ค่ะได้ขอบพระคุณมากนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะท่านสจ.อำนาจเกตากุลนะคะจากหลังสวนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ

8:49 ค่ะช่วงท้ายรายการกับอบจ.พบประชาชนนะคะและกับยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะเมื่อสักครู่ต้องขอบพระคุณนะคะท่านสจ.อำนาจเกตากุลค่ะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนเขตที่4เสียงหายพอดีนะคะจังหวะกำลังจะไอเลิฟยูพอดีเลยนะคะโอ้โหแบบสุดๆจริงๆเอาล่ะช่วงท้ายนี้นะคะคุณหมอขาเมื่อเช้านี้ค่ะเดี๋ยว นำเรียนข่าวให้ทราบก่อนดีกว่าเพราะว่าในส่วนภารกิจของกองการเจ้าหน้าที่นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อเช้านี้ 9:30 เขามีการสัมภาษณ์นะคะเพื่อประเมินบุคคลในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนะคะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศเลยนะคะให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้วก็ตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะที่ห้องประชุมสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็ยังไงส่งกำลังใจให้กับหลายๆท่านด้วยนะคะที่มาสมัครแล้วก็มาเข้าสู่การสัมภาษณ์ประเมินผลงานที่ผ่านมานะคะก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ได้ทำงานอย่างที่ตั้งใจอย่างที่มุ่งหมายนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยการพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็มีคนเก่งๆเข้ามาทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะท้ายรายการตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันสำหรับงานวิ่งแหวกทะเลนะคะตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วก็ลองดูค่ะที่เพจของ Facebook ที่ว่าการอำเภอหลังสวนหรือว่าลองไปดูเพจวิ่งแหวกทะเลนะคะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปก็สมัครได้จนถึงวันที่19 มิถุนายนค่ะแต่ว่าท่านต้องสมัครในเวลา9:00 นจนถึง15:00 นนะคะและเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยทางอำเภอก็จะโยนไปให้ทาง อบต.บางน้ำจืดกับเทศบาลปากน้ำหลังสวนได้รับช่วงรับสมัครต่อหลังวันที่19 มิถุนายนยังไงเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็จะทำกราฟิกลงที่ Facebook ให้นะคะหลายท่านจะได้ติดตามในเรื่องของการสมัครแล้วก็ฝากช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆจากกรุงเทพหรือที่อื่นด้วยเผื่อว่าเขาสนใจมาเที่ยวที่บ้านเรานะคะสุดท้ายค่ะกับงานเพลงที่พี่เขียวในโสมขอเข้ามานะคะหนาวลมห่มรักอะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามแล้วฟังนะคะวันนี้ยุ้ยสกาวรัตน์นาคสุวรรณพร้อมด้วยคุณอำนาจจัดวันนวลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

สุภจีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสียศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ20ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับและวันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์เดินทางไปตรวจความคืบหน้าดังกล่าวด้วยโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 23.65 โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 60 ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากอยู่ครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบังแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบแล้วเสร็จ10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันครับส่วนเครื่องสังเคตอาทิตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้โต๊ะหมู่บูชากระบะมุกและโคมไฟสังเคตได้ออกแบบครบถ้วนแล้วพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการจัดสร้างครับนอกจากนี้การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรารถพระยานมาตร3ลำคาญและก็พระที่นั่งราเชนทยานยังคงดำเนินการอนุรักษ์และตกแต่งรายละเอียดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และงานประณีตศิลป์เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับพระราชพิธีครับนอกจากนี้กรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนจวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบปักผ้าครับ
0: ค่ะมาดูปัญหาพื้นที่แนวชายแดนหลังจากที่กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งทำให้นายศิรศักดิ์ค่ะต้องเข้ารายงานนายกในประเด็นนี้เมื่อเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:35 นโดยก่อนหน้าที่นายกจะเดินทางเข้าไปถึงนะคะนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อไปรอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากเดินทางกลับจากฝรั่งเศสกรณีที่นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีจะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนก็มีรายงานในเบื้องต้นค่ะว่ามีชื่อเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวทางนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายศิรศักดิ์ไปปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษ

0: มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่าย2ของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 นค่ะ
1: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7 วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้ประ

0: ค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหปาดีหรือว่าชคตสุงไหปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุงไหปาดี

0: ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15 นาฬิกาที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16 นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17 นาฬิกาพิธีวางพวงมาลา 17 นาฬิกา 30 นาทีพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าและก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางถิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทาง

0: พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบริการบรรการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะและยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดนจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และส.ส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

0: ตและสากรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
1: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าคุมขังปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ 9:00 น.แล้วพบกันครับพร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคเรจรัฐอาลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ180ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเลยศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
1: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จัก

0: ในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางอุณหภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่เลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณทานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติใหม่ค่ะ
1: เสเจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีเสเจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นคราวแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัม

0: หน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุพลรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทระนอง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการปากใต้บ้านเรานะคะซึ่งวันนี้ก็เจอกันในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับรายการปากใต้ที่นำเสนอจากทางอสมทระนองจากเจ้าป้าดีเจวนานะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ยังเจอกันกับรายการบอกข่าวเยาวรุ่นและรายการแดนดินถิ่นใต้ส่วนรายการปากใต้สัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รับฟังข่าวจากทางอสมทภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนี้ก็ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะสำหรับศุกร์ที่5มิถุนายนนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีคำขวัญ นะคะออกมาแล้วสำหรับคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะคะซึ่งคุณผู้ฟังทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการลักโลกได้ง่ายๆนะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะก็ลองมาเปลี่ยนเป็นถุงผ้าและเรื่องของกระบอกน้ำนะคะที่เราสามารถจะมีติดตัวเอาไว้เวลาไปซื้อน้ำที่ไหนเราก็ใช้กระบอกน้ำเหล่านี้แหละนะคะซื้อเพื่อที่จะลดในเรื่องของการใช้แก้วพลาสติกนั่นเองนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเศษอาหารนะคะมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิลหรือว่านำไปทิ้งขยะนะคะเพราะว่าการคัดแยกขยะเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยในเรื่องของการลดโลกร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าปริมาณขยะก็จะเป็นในเรื่องของแหล่งสร้างก๊าซเรือนกระจกด้วยนะคะถ้าเราทำการคัดแยกแล้วก็มีการคัดแยกที่ถูกต้องมันก็จะมีเรื่องของการบริหารจัดการในการทำลายขยะในการนำขยะมารีไซเคิลหรือว่ารียูสใช้ซ้ำได้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ก็ช่วยกันได้เนาะเรื่องของพลังงานต่างๆนะคะใช้เท่าที่จำเป็นไปไหนกับการเดินทางก็มีการวางแผนกันให้ดีจะได้ประหยัดน้ำมันนะคะรวมไปถึงในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่บ้านก็ใช้เท่าที่จำเป็นยิ่งช่วงนี้หน้าฝนเนาะก็ไม่ต้องเปิดแอร์เยอะใช้แค่พัดลมนะคะใช้แล้วก็อย่าลืมปิดไม่ได้ใช้ก็อย่าลืมที่จะถอดปลั๊กด้วยนะคะเรื่องของพลังน้ำก็เช่นเดียวกันนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเราทุกคนสามารถที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการลดภาวะโลกร้อนได้นะคะวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะส่วนรายการปากใต้บ้านเราแน่นอนค่ะยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคใต้มากมายเลยนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอโซมทอสายใต้

มาติดตามข่าวของจังหวัดระนองกันก่อนเลยนะคะซึ่งก็มีเรื่องของการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัดนะคะเพื่อมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโดยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงแรมไอเฟลอินตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองซึ่งนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะก็เป็นประธานสำหรับการเปิดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนองก็ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนในชุมชนประจำปีงบประมาณ2569ค่ะนางสาวสุวรรณาอินตันผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการ

และการพัฒนากองทุนชุมชนมาอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งการบริหารจัดการกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตลอดจนการพัฒนาธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกและประชาชนในชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนส่วนทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันได้กล่าวว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของคนในชุมชนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมรับผลประโยชน์เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งและมีทุนเพียงพอสามารถต่อยอดสู่การดำเนินกิจกรรมเครือข่ายและธุรกิจชุมชนได้อย่างหลากหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรร้านค้าชุมชนงานบริการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในระยะยาวค่ะภายในกิจกรรมก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการเพื่อนสอนเพื่อนจากกลุ่มอาชีพต้นแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลุ่มและชุมชนของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะและสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังสำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนเสริมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุยุคยานยนต์ไฟฟ้าโดยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศาลาคุณธรรมมูลนิธิระนองสงเคราะห์หมู่5ถนนสะพานปลาตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานสำหรับพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมนะคะซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยนายโชคชัยหยิกซ้ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้กล่าวว่าได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะว่าเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะเชิงปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่ของจังหวัดระนองให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องคำนึงถึงระบบพลังงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะทางส่วนทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันได้กล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ชีพผู้ภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในยุคปัจจุบันซึ่งก็มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและมีความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุค่ะซึ่งโครงการนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นประมาณ50คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยกู้ชีพทางถนนและอาสาสมัครในพื้นที่ก็จะเป็นการฝึกนะคะอบรมประกอบด้วยทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติเช่นการสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัยการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างปลอดภัยตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแรงสูงของยาน

0: ยนต์ไฟฟ้าซึ่งจังหวัดระนองก็หวังว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวจากทางจังหวัดอื่นๆกันบ้างค่ะ
1: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทรายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่าจะลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ทันรับฟังภาคใต้บ้านเราม
0: าติดตามข่าวกันต่อค่ะมาดูจังหวัดอื่นๆบ้างนะคะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะไปสงขลาก่อนค่ะจังหวัดสงขลาก็ร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยค่ะเพื่อที่ได้ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาการระบาดปลาหมอคางดำกระทบกับพี่น้องเกษตรกรระบบนิเวศผ่านระบบประชุมทางไกลนะคะไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้จากคุณลักษณัยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการประชุมกับคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำกระทบเกษตรกรระบบนิเวศผ่านระบบประชุมทางไกลซูมมีติ้งที่ห้องประชุมยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดชั้น1สารกลางจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลาและนายรุ่งโรจน์แหละสุขผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดสงขลาผ่านระบบประชุมทางไกลซูมมีติ้งโดยมีนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์เป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตลอดจนการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสำหรับประเด็นสำคัญที่มีการหารือในครั้งนี้ประกอบด้วยสถานการณ์และสาเหตุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมาตรการควบคุมและกำจัดการช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบความคืบหน้าการสำรวจความเสียหายการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงการประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนการหาแนวทางการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเพื่อป้องกันปัญหาสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศในอนาคตทางด้านของนายเจริญโอมณีประมงจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดสงขลาณเดือนมิถุนายน2569พบว่าการแพร่ระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอระโนดอำเภอสิงหนครและอำเภอสถิงพระบางส่วนจากการตรวจสอบความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติเกณฑ์อยู่ในระดับต่ำเนื่องจากมีความหนาแน่นเฉลี่ยน้อยกว่า10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรพร้อมกันนี้ได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงอย่างเป็นระบบโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำจังหวัดเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนพร้อมส่งเสริมการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยวิธีชีวภาพโดยปล่อยปลากระพงขาวซึ่งเป็นปลานักล่าท้องถิ่นลงในแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อกุ้งร้างการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในอำเภอระโนดให้นำปลาหมอคางดำมาใช้เป็นเหยื่อสดรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นปลาหมอคางดำแดดเดียวซึ่งสามารถจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นได้ในราคาประมาณ100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมขณะที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดโดยมีการเตรียมบ่อเลี้ยงตามหลักวิชาการใช้ปูนขาวกากชาและสารปรับสภาพน้ำเพื่อกำจัดศัตรูสัตว์น้ำและป้องกันปลาหมอคางดำหลุดรอดเข้าสู่ระบบการเพาะเลี้ยงทางด้านของนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าทุกภาคส่วน

0: ได้บูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกควบคู่กันกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำประจำถิ่นและลดผลกระทบต่อวิถีประมงของประชาชนในพื้นที่ลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณลักษณัยนะคะดีเจจากอสมท.สงขลาค่ะไปที่จังหวัดอื่นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังนะคะไปนครศรีธรรมราชค่ะหนูน้อยนักกีฬาขาไทยตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เข้ารับมอบโอวาทพร้อมขอลายเซ็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกำลังใจก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเอเชียนบาลานซ์ไมค์แชมเปี้ยนชิพ2026โดยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้โอวาทให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิชาจุนาพงษ์หรือน้องชัย4นักกีฬาขาไถตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการเอเชียนบาลานซ์ไมค์แชมเปี้ยนชิพ2026ซึ่งจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายน2569ณแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครและได้กล่าวให้กำลังใจชื่นชมเด็กหญิงระมิดาใจห้าวหรือน้องเฟอร์นาเล่และเด็กหญิงประภัสสรอนุรักษ์หรือน้อง44 2หนูน้อยนักกีฬาขาไถที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569 Balance Bike Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสนามที่1ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะและในโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวกับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชตัวแทนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศไทยว่าถือเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ต่อตัวเองและครอบครัวแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยพร้อมทั้งได้ฝากข้อคิดและมอบโอวาทไว้3ประการก็คือขอให้ทำหน้าที่ให้เต็มกำลังเต็มความสามารถขอให้มีสมาธิมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองนำเอาทักษะและประสบการณ์ที่ได้ฝึกซ้อมมาใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วประการที่2คือมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งแสดงออกถึงมิตรไมตรีอันดีงามของเยาวชนไทยและชาวนครศรีธรรมราชให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากนานาประเทศได้เห็นถึงความงดงามในวัฒนธรรมของเราและประการที่3ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันในระดับเอเชียซึ่งถือเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มิตรภาพและเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากเพื่อนร่วมการแข่งขันเพื่อจะนำกลับมาพัฒนาตนเองต่อไปพร้อมทั้งได้มีการมอบลายเซ็นให้กับนักกีฬาตามการร้องขอเพื่อเป็นกำลังใจในการแข่งขันด้วยนะคะเจ้าปาขอส่งกำลังใจด้วยคนนะคะพักสักครู่ค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อก็บอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศนี้

0: ใกล้บ้านเรา
1: ค่ะอยากดูเรื่องราวที่ภาคใต้ก็ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรานะคะยังคงอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีการเดินหน้าในส่วนของโครงการ QR โค้ดเดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรี

0: ยกระดับการท่องเที่ยวสู่ยุคดิจิทัลนะคะโดยเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น4ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานสำหรับการประชุมคณะทำงานอำนวยการเตรียมความพร้อมในโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการคณะทำงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวดิจิทัลแบบครบวงจรอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการดังกล่าวก็มีเป้าหมายสำคัญในการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารที่พักและกิจกรรมต่างๆของจังหวัดไว้ในระบบเดียวโดยใช้เทคโนโลยี QR Code ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนผ่านสมาร์ทโฟนรวมทั้งเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าสนใจและแตกต่างด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่ายวิดีโอและเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและความประทับใจในการเดินทางการท่องเที่ยวโครงการ QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรียังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการลดการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืนMCOT Green Market ตลาดสด
0: ในยุคดิจิทัลซึ่งก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการเพื่อร่วมกันผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จและเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะยกระดับนครศรีธรรมราชสู่การเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนนะคะนี่คือหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับ QR Code เดี่ยวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีก็เป็นโครงการที่ดีนะคะคุณผู้ฟังว่าสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ทางช่องทางเดียวเลยนะคะพร้อมกับได้เห็นถึงเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็เป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกผ่านสื่อที่ทำให้เรานักท่องเที่ยวเวลาไปเที่ยวนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะได้รู้ลึกแล้วก็จะได้ไปเที่ยวได้อย่างมีความสุขมากขึ้นกับการค้นหาข้อมูล QR Code เดียวเที่ยวได้ทั้งเมืองนครศรีธรรมราชนะคะไปดูภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ตก็ปภ.ภูเก็ตค่ะลงพื้นที่เหตุไฟไหม้แคมป์คนงานบางโจรเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า350คนนะคะโดยวันที่5มิถุนายนวันนี้ค่ะนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจเอกนิกรชูทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทลางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสุนทรและผู้แทนบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้แคมป์คนงานบริเวณหน้าสำนักงานปปาบางโจตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางหลังจากที่เพลิงสงบลงนะคะเพื่อที่จะกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าแคมป์คนงานดังกล่าวนั้นเป็นอาคารพักอาศัย2ชั้นมีจำนวนทั้งหมด6หลังรวม268ห้องมีผู้ที่อาศัยอยู่ก็ประมาณ350คนถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ราวครึ่งไร่นะคะก็ส่งผลให้แรงงานทั้งชาวไทยทั้งชาวเมียนมาประมาณ350คนได้รับผลกระทบโดยในการเกิดเหตุครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บก็มี3รายได้รับการรักษาแล้วนะคะและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดเชิงทะเลซึ่งรองรับผู้ประสบภัยทั้งหมดโดยบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างก็ได้จัดตั้งโรงครัวสนามพร้อมกับสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำเป็นขณะที่มีแผนย้ายคนงานประมาณ150ถึง200คนไปยังแคมป์พักสำรองที่บริเวณซอยยัน 1/1 ในวันที่6มิถุนายนนะคะส่วนที่เหลือก็จะพักที่วัดเชิงทะเลชั่วคราวซึ่งก็คาดว่าจะสามารถย้ายผู้ที่ประสบภัยทั้งหมดเข้าสู่ที่พักสำรองได้ภายใน 2-3 วันสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้และมูลค่าความเสียหายขณะนี้ก็

0: ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อสรุปผลอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างค่ะชาวสุราษฎร์ธานีและแฟนกีฬาก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับเกมส์แห่งมิตรภาพเกมส์แห่งเมืองคนดีซึ่งก็ขอเชิญทุกท่านนะร่วมเป็นเกียรติและก็รับชมพิธีเปิดในส่วนของการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งก็มีไฮไลท์พิเศษนะคะนั่นคือพบกับศิลปินสาวใต้เสียงทรงพลังคุณบิวกัลยาณีค่ะก็จะมามอบความสุขแล้วก็มาสร้างสีสันภายในงานตาปีเกม69ในครั้งนี้ด้วยนะคะงานจะมีขึ้นในวันที่8มิถุนายน2569ในเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมส่งแรงใจส่งแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาอาวุโสจากทั่วประเทศไทยพร้อมกับการสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนสู่เมืองคนดีแห่งตาปีด้วยกันนะคะก็เป็นกิจกรรมที่จะมีขึ้นนะคะสำหรับตาปีเกม69กับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการปากใต้บ้านเราในวันนี้กับเจ้าป้าดิเจวนานะคะจากอสมทระนองก็หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการจากทุกสถานีที่ได้ร่วมส่งข่าวมาให้เจ้าป้าได้เล่าข่าวอย่างเป็นกันเองให้กับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดของภาคใต้ได้รับฟังได้รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างในส่วนปากใต้บ้านเรานะคะขอบคุณมากๆส่วนคุณผู้ฟังเองฟังกันอยู่ที่ไหนต้องการจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือต้องการจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่นักจัดรายการสถานีวิทยุอสมทที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่วันนี้รายการปากใต้บ้านเราก็หมดเวลาแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะจากลากันไปก่อนและสัปดาห์หน้ารายการปักใต้บ้านเราก็จะได้รับฟังข่าวจากทางอสมทภูเก็ตเป็นแม่ข่ายในการเล่าข่าวให้ได้รับฟังนะคะวันนี้เจ้าป้าดิเจวนาจากอสมทระนองจากลากันไปฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 13:00 น. Mcord Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลโสพลนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสพลกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 น.และ 18:00 น.ของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภค นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดี

0: ครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโวคาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุปุษปารัตน์หุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านนอกดาวและส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้งสองคดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านนอกดาวเสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้มาเลเซียครบทุกข้อแล้วพร้อมทบทวนมาตรการตรวจปลากระพงนำเข้าเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดว่าขณะนี้กรมประมงได้จะส่งคำชี้แจงตามข้อซักถามของทางการมาเลเซียครบทุกประเด็นแล้วและได้รับสัญญาณตอบรับทิศทางที่ดีโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้มอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี้คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง

0: า690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันทีไม่ใช้อะไรก็ถอดปลั๊กหรือตั้งแอร์สบายๆที่26องศาเพียงเท่านี้ก็ช่วยทั้งบ้านช่วยทั้งโลกประหยัดไฟได้แล้วเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเป็นผลสำเร็จข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่งที่ต้องการเห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโตอย่างดีตั้งแต่อย่างเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศบ้านเมืองและโลกเป็นส่วนรวมพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมน
8: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะข่าวสารสาระต่างๆนะคะที่นำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันมีความรู้สึกว่าเสียงเบาๆอ๋อเนื่องจากว่าเปิดไมค์ผิดนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังวันศุกร์นะคะมีความสุขสมกับชื่อวันนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีความสุขกันได้ทุกวันอยู่แล้วนะคะและช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นข่าวสารสาระต่างๆที่นำมารายงานกันนะคะใครที่ติดตามอยู่ทางช่องทางออนไลน์ตอนนี้นะคะก็ที่ช่อง TikTok อสมทชุมพรใครที่ยังไม่ได้กดเป็นเพื่อนติดตามกันก็ลองเข้าไปทักทายกันได้นะคะวันนี้เนี่ยทางบ้านฟ้าทางเพจนะคะเนื่องจากว่าคอมที่ใช้ไลฟ์สดเนี่ยมีปัญหานะคะก็เลยไปช่องออนไลน์ช่องเดียวนะคะคุณผู้ฟังก็แต่ก็ยังคงมีคุณผู้ฟังที่ติดตามทางคลื่นวิทยุนะคะทั้ง 90.75 หรือว่า 104.75 ค่ะหรือจะฟังผ่านทางออนไลน์ช่องทางใดก็แล้วแต่นะคะติดตามรับฟังกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงเวลาดีๆนะคะที่เรานำเสนอข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะสภาพอากาศนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเราเนี่ยเจอกับฝนนะคะคุณผู้ฟังก็มาติดตามค่ะสภาพอากาศในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะคะช่วงนี้อย่างที่แจ้งให้ได้รับทราบค่ะว่าเจอฝนกันทั่วหน้าเลยนะคะแล้วก็สำหรับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ฝนมากน้อยขนาดไหนนะคะดูข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะช่วงนี้ชุมพรบ้านเราฝน 60% ของพื้นที่นะคะตกต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะยังคงมีฝนหนาแน่นกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยเตรียมร่มเสื้อกันฝนด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยค่ะนะสำหรับใครที่อยากจะร่วมพูด

ุยกับเราค่ะทักทายกันได้เลยนะคะผ่านทาง077-641-567นะคะ077-641-567นะคะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่ทางออนไลน์ก็แวะเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะทักทายกันได้นะคะคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้

คะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่านะคะไปผ่อนคลายสบายใจด้วยเสียงเพลงค่ะช่วยย่อยอาหารในช่วงบ่ายแบบนี้เพราะว่าหลายๆท่านนะคะอาจจะรับประทานอาหารกลางวันอิ่มมาใหม่ๆเรียบร้อยอย่าเพิ่งง่วงเหงาหานอนละกันนะคะมาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันที่นี่กันก่อนนะคะเลือกเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์สำหรับเพลงนี้รักคุณยิ่งกว่าใครอ่ะไฟล์เพลงนี้มีปัญหานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเพลงแป๊บนึงค่ะไม่มั่นใจนะคะอ๋อเพลงนี้ไฟล์มันน่าจะไม่สมบูรณ์แล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะทั้งอัลบั้มเลยสำหรับเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์เพลงนี้นะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตค่ะที่จะจัดนะคะเพลงอื่นให้ได้ฟังกันก่อนละกันก็จะมีเพลงที่คุณก๊อตนะคะเขาเอาเพลงลูกทุ่งอมตะในอดีตเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเอามาขับร้องใหม่นะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ฟังนานกันมากๆแล้วมีความรู้สึกว่าไฟล์เพลงของคุณก๊อตนี่น่าจะเสียหายทุกเพลงเลยนะคะเอาเป็นว่าขออนุญาตค่ะเลือกเพลงอื่นให้ได้ฟังกันดีกว่านะคะส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงไหนเดี๋ยวหลังจากที่เปิดเพลงแล้วมาคุยกันได้หลังไมค์ละกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนแล้วกันนะคะ

0: ารสาระและความบันเทิงอสมทเพื่อชุมชนสนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรถกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่0776200009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ

ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

าล่ะค่ะเพลงตามคำแนะนำจากพี่แป้นนะคะพี่แป้นหมูซ้ำแหลมซ้ายค่ะและนี่ก็คือเลิกเมียบอกมานะคะของคุณยุ้ยญาติเยอะนั่นเองค่ะจัดให้ฟังกันไปแล้วก็เพลงจากพี่หนุ่มมือสองขันเงินขอเพลงของคุณเอกราชเข้ามานะคะอดใจรอสักครู่หนึ่งละกันค่ะมาในช่วงนี้นะคะก็ฝากค่ะสิ่งดีๆกันเอาไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับใครที่ชอบดื่มกาแฟนะคะเลือกให้ถูกใจต้องเจาะจงกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราก็มีหลายๆสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะหอมเข้มกลมกล่อมจากไร่สู่ถ้วยค่ะกาแฟโรบัสต้าคุณภาพนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันจะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวเลยค่ะวันนี้นะคะมั่นใจได้ซื้อเป็นของฝากก็ได้นะคะหาซื้อกันค่ะที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณนะคะสุราษฎร์ธานีนี่ก็มีที่ร้านสุเมธค้าข้าวร้านเปิ้ลคนคอนสีธาดาเทรดดิ้งคุณจูลี่สีสวัสดิ์รุ่งเรืองเทรดดิ้งนะคะนครสีก็มีร้านเสือทองนะคะระนองชุมพรนี่มีหลายร้านเลยนะคะยังไงก็แวะเวียนไปสอบถามกันสำหรับกาแฟเขาทะลุนะคะ

โดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะโอ้ขออภัยด้วยมีเสียงหลุดลอดไปบางคนตกใจนะคะก็จะมีปุ๋ยนะคะ Black Cat ค่ะวันนี้พี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่หลายๆคนเปิดใจแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะอยากจะคุณได้ใช้กันอย่างต่อเนื่องบางคนซื้อไปใช้แค่ชุดเดียวแล้วคิดว่ามันจะเห็นผลแบบทันทีทันตาทันใดทันใจอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันต้องค่อยๆดูนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ค่อยใช้อย่างต่อเนื่องนะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะบางคนบอกว่าราคาแพงแต่จริงๆแล้วมันสามารถผสมน้ำได้ถึง 2,000 ลิตรนะคะแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทค่ะฉีดพ่นทรงพุ่มนะคะวันนี้ยังไงลองเปิดใจลองใช้ดูค่ะนะคะแล้วก็ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ด้วยนะคะปกป้องเชื้อรายับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกผลนะคะวันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่อสมทชุมพรหรือที่บริษัทเกษตรประธานพร0634596939ค่ะ0634596939นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยละกันค่ะมีงบเยอะๆก็อาจจะจัดนะคะเป็นชุดเพราะจะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะยังงบน้อยๆก็ไม่เป็นไรซื้อทีละชุดก็ได้นะคะอ่ะฝากกันเรียบร้อยเดี๋ยวช่วงนี้ขอแค่รู้ข่าวของคุณเอกราชก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมีช่วงข่าวสารสาระดีๆนะคะในช่วงของ Green Market รอคุณอยู่นะคะติดตามกันนะ

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
2: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หลีกเลี่ยงอันตรายบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางไม่ว่าการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนและช่วยลดความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
4: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
5: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
0: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
6: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงของ Green Market นะคะวันนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะคะ
0: MCOT Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market
6: เอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณศรีภาแสงฟ้าสุวรรณนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กล้วยศรีภาค่ะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ค่ะนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนในช่วงของ MCOT Green Market นะคะเป็นเรื่องราวของสินค้านะคะที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ผลิตในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรบ้านเราวันนี้ถ้าพูดถึงกล้วยสีพาโอ้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินได้เห็นแล้วเคยได้กินแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะคงจะต้องให้พี่สีพานะคะหรือพี่แอมนะคะได้บอกที่มานะคะของกล้วยสีพาสักนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้วยสีพาเนี่ยเริ่มต้นทํามาตั้งแต่ปีไหนอะไรยังไงนะคะประวัติความเป็นมาสั้นๆสักนิดนึงเชิญค่ะ
7: ได้ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกล้วยสีพาก็พอดีพี่แอมเนี่ยเป็นคนที่เกิดอําเภอหลังสวนแล้วก็เป็นคนที่เห็นกล้วยเล็บมือนางมาตั้งแต่เด็กนะคะทีนี้พอมาอยู่บ้านเกิดแล้วเคยเห็นคุณแม่เนี่ยเคยทำกล้วยเล็บมือนางที่แบบเหลือกินเหลือใช้ที่ปล่อยให้ไก่จิกกินในบ้านเราเนี่ยนะคะมันเป็นราคาถูกจึงได้คิดว่าเอ๊จะทำอย่างไรจึงจะขายให้ได้สร้างมูลค่าเพิ่มค่ะก็เป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากตรงนี้มาก่อน
6: ค่ะก็คือชีวิตเนี่ยก็คลุกคลีอยู่กับคุณแม่ซึ่งก็คือมีสวนกล้วยก็คือกล้วยเล่มมือนางใช่ไหมคะก็
7: ค
6: ือกินไม่ทันอ่ะเพราะว่าเวลามันสุกงอมอ่ะมันก็ต้องทิ้งใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: ค่ะ
7: อย่างนั้นเลยค่ะ
6: แล้วกล้วยสีพาภายใต้แบรนด์สีพานี่เริ่มมาตั้งแต่ปีไหนคะพี่แอม
7: ก็เริ่มตั้งแต่พอเห็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะประกอบกับพี่จบการตลาดก็เลยเล็งเห็นตรงนี้อุ้ยตายเลยอยากกลับมาบ้านเกิดทีไรก็เสียดายก็เลยมีคิดค้นว่าเอามาแปลรูปดูนะโดย

0: ริ่มตั้งแต่ปี2542อะค่ะ
1: อืมค่ะนะตั้งแต่ปีนั้นก็คือเริ่มทำกล้วยอบใช่ไหมคะเป็นการอบแบบตากแดดแห้งๆธรรมดาหรือว่าทำยังไงคะพี่แอมเริ่มแรก
0: ค่ะก็อบที่แบบไปกู้เงินอุตสาหกรรมอะนะคะตอนนั้นไม่มีเงินไปกู้เงินอุตสาหกรรมมา 50,000 บาทเพื่อไปซื้อตู้อบลมร้อนซึ่งตอนที่ตากแดดเนี่ยก็เห็นคุณแม่ถนอมอาหารโดยการตากแดดอยู่แล้วแต่ทีนี้ทางพอมารุ่นลูกเนี่ยก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นก็เลยไปกู้เงินอุตสาหกรรมมา 50,000 บาทเพื่อที่จะซื้อตู้อบลองตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าโอเคอบแล้วเนี่ยมันก็มีฟีดแบคที่ลูกค้าทานแล้วว่าอร่อยก็เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็เลยได้ทำขยายอะค่ะน้องโอ๋
1: ค่ะนะก็เริ่มต้นจากเล็กๆก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประกอบกับพี่แอมเนี่ยก็ทำจบด้านการตลาดด้วยก็ได้ขยายตลาดไม่เฉพาะแต่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะยังขยายไปที่อื่นๆด้วยเดี๋ยวได้กลับมาคุยกันนะคะทีนี้ขั้นตอนเนี่ยมันยุ่งยากไหมคะเพราะว่าพอเราได้กล้วยและมือนางมาเนี่ยนะเราจะต้องเอาแบบงอมมากๆหรือต้องเอาแบบไหนมาแล้วก็เห็นว่าต้องปอกเปลือกล้างน้ำเกลือแล้วถึงจะเอาไปเข้าตู้อบลมร้อนคือขั้นตอนมันหลากหลายวิธีการเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ก็สินค้าทุกอย่างอะค่ะน้องโอมันก็ต้องเริ่มนะคะเราก็เริ่มว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนศึกษาพอศึกษาแล้วทีนี้พอมันได้ที่เราก็เริ่มจากตรงที่แบบรับซื้อกล้วยจากเกษตรกรใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอากล้วยที่ซื้อมาแล้วเนี่ยล้างเสร็จเรียบร้อยกระบวนการก็เอาไปเข้าในห้องบ่
1: ม
0: ก็ใช้เวลา4-5 วันที่กล้วยพอจะสุกใช่ไหม
1: คะ
0: พอกล้วยสุกเนี่ยคำถามที่น้องโอถามเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยว่าเราจะต้องคัดเลือกตรงไหนเราก็หนึ่งดูจากสีดูจากความที่มันสุกแก่งอมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเอามาปอกแล้วก็นำไปเข้าตู้อบ
1: ค่ะ
0: ลมร้อนใช่ค่ะ
1: ค่ะดูแล้วนี่ก็คือบางคนบอกว่ามันก็ง่ายๆแต่ว่าจริงๆเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าทำง่ายๆนะคะคุณต้องฟังเพราะว่าบางทีเนี่ยพอถ้าเกิดอุณหภูมิมันไม่ได้หรืออะไรแดดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผลมันก็สีมันจะไม่สวยแต่ว่าโอ้ดูกล้วยสีพานะคะคือกล้วยเล็บมือนางเนี่ยมันจะเป็นกล้วยที่มีเอกลักษณ์มีความหอมนะคะมีกลิ่นเฉพาะใช่ไหมคะมันนี่คือเป็นจุดเด่น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นเด่นเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราคัดสรรกล้วยอ่ะนะคะเราคัดสรรกล้วยที่ได้คุณภาพ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สุกงอมลูกแก่ดีผลแต่งตึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราถึงได้เอามาอบแล้วในส่วนตรงเนี้ยกล้วยเล็บมือนางบ้านเราเนี่ยเราคัดสรรจากในพื้นที่ที่ของอำเภอหลังสวนอำเภอพะโต๊ะในอำเภอต่างๆอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เพราะว่าสิ่งตรงเนี้ยค่ะซึ่งเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์ทำให้กล้วยเนี่ยมีรสสัมผัสเหนียวหนึบอะค่ะแล้วมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากกล้วยอื่นๆที่วางขายทั่วไปอะนะคะ
1: ค่ะทีนี้มันมีจุดเด่นว่าทำไมสีของกล้วยเนี่ยมันถึงแตกต่างกันค่ะพี่แอมเพราะว่าโอเห็นบางเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองแบบเข้มไปเลยบางคนบอกบางคนอาจจะสงสัยว่านี่เขาเอาไปชุบน้ำผึ้งหรือเปล่าไม่มีนะคะมันเป็นหวานจากธรรมชาติของกล้วยจริงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วทำไมสีมันแตกต่างกันคะบางเจ้าก็คือสีจะสวยมากเหลืองสวยบางเจ้าก็สีออกจะคล้ำคล้ำหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
0: แอมตรงนี้คืออยู่ที่วิธีการอบของแต่ละคนนะคะมันสมมติว่าเราอยู่ที่อุณหภูมิของตู้อบไฟเนี่ยนะคะเราจะต้องมีไฟที่มาตรฐานแต่พอดีที่ของกล้วยสีพานะคะอบด้วยนวัตกรรมที่แบบทางมือถือนะคะน้องโ
1: อ
0: แต่ก็อาจารย์ที่มหาลัยสงขลาเขามาทำแบบตู้อบลมร้อนที่เราคอนโทรลอุณหภูมิทางมือถือสมมติว่าเราอบ24ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเราปล่อยสักนิดนึงมันก็จะไฟมันจะขึ้นก็จะทำให้สีมันคล้ำเหมือนที่น้องโอถามค่ะแต่ว่าของกล้วยสีพาเนี่ยถ้าสมมติว่าไฟที่เราคอนโทรลไว้แล้วมันอะลามมันจะไปดังที่มือถือก็เลยทำให้คนที่เฝ้าตู้ดูตู้เนี่ยค่ะเขาจะ

0: ู้เลยว่าเนี่ยไฟอะลามตรงนี้แล้วจะทำให้เกิดกล้วยมันจะไหม
1: ้
0: ทีนี้ของเราก็จะตรงนี้ก็เลยส่งผลให้สีมันสเตเบิลเสมอทุกๆสีที่เป็นสีเหลืองที่น้องโอเห็นค่ะ
1: อ๋อค่ะนะคะดังนั้นนี่คือใช้เทคโนโลยีนะคะมาประกอบกับยังไงล่ะใช้ตู้อบลมร้อนใช่ไหมคะควบคู
0: ่ใช่ค่ะ
1: ควบคุมอุณหภูมิผ่านมือถือเพราะว่าถ้าเกิดไฟมันสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะดังเตือนมาก็ต้องเข้าไปดูแลอย่างทันท่วงทีค่ะแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของกล้วยสีพาเนี่ยนอกจากจะมีกล้วยอบนะคะคือกล้วยเล็บมือนางอบแห้งแล้วเนี่ยเห็นยังมีการต่อยอดเอาไปเป็นเมนูอื่นๆอีกมีอะไรยังไงบ้างไหมคะ
0: อ๋อก็คือสินค้าของสีพาจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยเราทำกล้วยเล็บมือนางโรยงามอนคือเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ด้วยการผสมผสานของวัตถุดิบในท้องถิ่นของภาคใต้คือกล้วยใช่ไหมคะแล้วก็เข้ากับงามอนจากภาคเหนือนะคะเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารและโอเมก้า3ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ให้คนรักสุขภาพของคนในยุคใหม่ๆนะคะน้องโอ
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ดูจากแพ็กเกจแล้วก็ดีนะคะโอก็เคยได้ลองชิมแล้วแหละอร่อยถูกใจพอเราเคี้ยวมันจะมีเนื้อสัมผัสนะคะคุณผู้ฟังคือก็เป็นงาขี้ม่อนนะแต่ก็คือต้องเอามาจากเกษตรกรทางภาคเหนือเหรอคะ
0: ทางภาคเหนือค่ะของทางภาคเหนือค่ะ
1: อืมค่ะมาผสมผสานกันได้แบบลงตัวมากเลยนะคะแล้วก็
0: ลงตัวกับภาคใต้ใช่ค่ะ
1: ค่ะน่าจะเป็นเจ้าแรกด้วยและเจ้าเดียวด้วยในชุมพรนะคะที่เป็นกล้วยเล็บมือนางอบแล้วก็โรยด้วยงาขี้ม่อนนะคะ
0: ค
1: ่ะก็คือตอนนี้มี2ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะอบแห้งแบบธรรมดาแล้วก็เป็นโรยงาขี้ม่อนใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มีพวกชุบช็อกโกแลตด้วยอะค่ะช
1: ุ
0: บช็อกโกแลตเนี่ยคือเราก็แบบว่าสร้างรสชาติต่างๆแบบยกระดับจากขนมพื้นบ้านนะคะน้องโอ
1: ๋
0: ให้กลายเป็นของทานเล่นสไตล์แบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าถึงพวกวัยรุ่นที่รุ่นใหม่ๆได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อค่ะก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับกล้วยสีพาค่ะก็จำได้ว่ามีวางจำหน่ายเนี่ยนะคะในร้านสะดวกซื้อนี่เคยมีมาแล้วในห้างสรรพสินค้าก็ไปมาแล้วนะคะตอนนี้ช่องทางการจำหน่ายค่ะพี่แอมมีจุดไหนอะไรยังไงบ้างคะที่สามารถจะมองหากล้วยสีพาได้ค่ะ
0: ก็ทางเฟซทางไลน์แล้วก็ทางออนไลน์ออฟไลน์อย่างนี้นะคะออฟไลน์ก็โมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านบอกชื่อร้านได้ใช่ไหมคะ
1: บอกได้ค่ะ
0: ร้านของร้านโกลเด้นเพลสแล้วก็ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศอ่ะนะคะ
1: แ
0: ล้วก็ที่คิงพาวเวอร
1: ์อืมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก
1: ็
0: ตแล้วตอนนี้ก็เนี่ยวันนี้เพิ่งจะไปส่งตัวอย่างที่เข้ากับของกระทรวงพาณิชย์อะค่ะไทยช่วยไทยแล้วตอนนี้เราก็ทางกระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้คัดเลือกสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มของกระทรวง
1: ค่ะ
0: ทีนี้วันนี้เราก็ถูกคัดเลือกเพราะว่าตอนแรกกระทรวงพาณิชย์เขาก็จับสินค้าว่ามีใครที่เข้าเรียนซูมแล้วก็เขาก็เลือกคัดสรรแล้ววันนี้ก็ของกล้วยสีพาก็ได้รับคัดสรรและส่งตัวอย่างไปเดี๋ยวเขาก็จะไลฟ์จะขายในเรื่องของไทยช่วยไทยอะค่ะ
1: ค่ะนะคะคือจริงๆเนี่ยกล้วยสีพาเนี่ยอยู่มายาวนานนะคะตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันคุณผู้ฟังลองคิดดูนะคะก่อนหน้านี้โอซ่ามาด้วยว่าเคยเข้าไปอยู่ถึงในการบินไทยก็เคยมาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะนะคะโอ้เรียกได้ว่าต่อยอดกันไปได้เยอะหลากหลายช่องทางนะคะดังนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าความหอมความอร่อยนะคะของกล้วยสีพาเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรต้องไปหาซื้อตามร้านที่ได้บอกกล่าวนะคะร้านสะดวกซื้อใกล้ๆเนี่ยนะคะลองแวะเข้าไปดูได้เลยนะคะมีจำหน่ายค่ะแล้วก็จะติดต่อโดยตรงหรือว่าบางคนที่อาจอยากจะเอารับไปขายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอมมีในระบบแบบนั้นไหมคะหรือว่าเรามีแบบเป็นแพ็กเกจแบบเรียบร้อยแล้วหรือว่ายังไงคะที่จะเอาไปจำหน่าย
0: ได้หมดเลยค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะสมมติว่าเราเป็น OEM ให้ลูกค้าก็ได้เป็นแพ็กเกจที่ลูกค้าสำเร็จรูปแล้วลูกค้าจะเอาไปพร้อมจำหน่ายเลยก็ได้ทุกอย่างถ้าลูกค้าต้องการแบบไหนเราทำให้แบบนั้นได้หมดเลยค่ะน้องโอ
1: ๋อค่ะแล้วราคาเนี่ยนะคะเกินอื้อ

0: เอื้อมไหมคะเพราะว่าโอ้ดูแพ็กเกจแล้วคือสวยมากๆ
1: อ
0: ๋
1: อไม่เกินค่ะไม่เกินค่ะก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าอย่างเช่นเหมือนกับร่วมกับไทยช่วยไทยอย่างเงี้ยนะคะทางไทยช่วยไทยเขาก็ขอร้องผู้ประกอบการว่าเนี่ยในเฟสตรงเนี้ยนะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันก็ทำราคาเป็นพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าแนวร่วมกับภาครัฐอย่างนี้ค่ะน้องโอ๋
0: ค่ะนะคะดังนั้นราคาไม่เกินเอื้อมแน่นอนนะคะเห็นกล่องสวยๆบางคนไม่กล้าหยิบนะคะกลัวว่าราคาจะแพงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะไม่เลอะมือด้วยนะคะเพราะว่าจะอยู่ในซองเป็นซองเล็กๆๆๆอีกทีนึงใช่ไหมคะก
1: ็
0: ฉีกซองแล้วก็สามารถกินได้เลยซึ่งมันจะไม่เลอะมือนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบในอดีตเนี่ยพี่แอมโอ้เราก็จะเห็นนะคะก็คือเขาก็จะเอากล้วยเนี่ยมาวางเรียงในกล่องพลาสติกใสๆแล้วจะกินดีนึงก็คือต้องเอามือหยิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต
1: ่ใช่ค่ะมันทานยากใช่
0: ค่ะแต่ของกล้วยสีพาเนี่ยก็จะมีจุดเด่นในลักษณะแบบนี้ละค่ะคุณผู้ฟังยังไงลองไปนะคะหาซื้อรับประทานกันดูว่ารับรองไม่ผิดหวังส่วนในช่องทางของไทยช่วยไทยเนี่ยจะน่าจะเริ่มไลฟ์แล้วใช่ไหมคะในช่วงเร็วๆนี
1: ้ไลฟ์แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่4นะคะ
0: ค่ะนะตั้งแต่4มิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้วันที่5แล้วนะคะก
1: ็
0: ถ้ามีนะคะเห็นช่องทางในการไลฟ์อยู่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกดสั่งกดซื้อได้นะคะในช่วงสุดท้ายค่ะพี่แอมโออยากจะให้พี่แอมเนี่ยได้ให้กำลังใจหรือว่าให้ข้อคิดดีๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ก็ดีหรือว่าผู้ประกอบการรายเดิมๆก็ดีค่ะที่ได้ทำผลิตภัณฑ์นะคะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนสินค้าในชุมชนในท้องถิ่นค่ะพี่แอมมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมในช่วงท้ายนี้บ้างไหมคะ
1: ก็จริงๆแล้วคนเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่เล็กๆหมดทุกคนนะคะกล้วยสีพาก็เริ่มจากเล็กๆเหมือนกันค่ะน้องโอ
0: ๋
1: แต่ว่าทีนี้เราไม่หยุดพัฒนานะคะเราศึกษาหาความรู้2ขยันซื่อสัตย์อดทนและต้องจริงใจกับผู้บริโภคอะค่ะสิ่งตรงนี้นี่เป็นต้องมีมาตรฐานตรงนี้สำหรับผู้ที่จะทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายอะนะคะ
0: อืมใช่ค่ะนะคะขยันอดทนนะคะในช่วงเริ่มต้นแรกๆค่ะและที่สำคัญนะคะต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นกล้วยแบบยัดไส้แบบที่แบบด้านหน้านี่คือกล้วยสวยมากนะคะพอข้างในเนี่ยเป็นลูกแบบไม่สวยงามนี่คืออาจจะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ว่ากล้วยสีพาเขารักษามาตรฐานทุกลูกนะคะทุกแบบนี้ก็คือเป็นแนวเดียวกันหมดเลยอ่ะนะคะแล้วที่สำคัญก็คือได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรับซื้อกล้วยจากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: บอก
1: บางทีเราใช้กล้วยเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก40-50ตันนะคะน้องโอ
0: ๋
1: ซึ่งเกษตรกรทุกคนก็เขารับซื้อของจากในสวนแล้วก็มาส่งให้กล้วยสีพาเราก็เลยแต่ว่าเราซื้อโดยวิธีแบบจ่ายเงินสดกันทุกเจ้าอะนะคะ
0: อืมใช่ค่ะนะไม่มีเครดิตนะคือเอาของมาเอาเงินไปนะคะอันนี้เกษตรกรถูกใจแน่นอนบางช่วงราคาอาจจะแพงบางช่วงราคาอาจจะถูกก็เป็นไปตามกลไกการตลาดนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนะคะก็ใครที่สนใจเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรค่ะพี่แอมให้ติดต่อสอบถามได้เบอร์ไหนคะ
1: ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0641602919นะคะสีพาแสงฟ้าสุวรรณค่ะ
0: ค่ะ0649602919นะคะ
1: 0641602919ค
0: ่
1: ะ
0: 0641602919เบอร์โทรนี้ลองติดต่อสอบถามไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้กล้วยสีพาหรืออยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองก็สั่งที่นี่ได้นะเขาผลิตให้ใช่ไหมคะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะพี่แอมคะ
1: ค่ะขอบคุณน้องโอ๋เช่นกันนะคะ
0: ค่ะสวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมไปอุดหนุนกล้วยสีพานนะคะของดีของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงรายการดีๆที่เรานำเสนอฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ Mcot Green Market นะคะที่นำมาฝากกันช่วงนี้ค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market

0: MCOT Green Market
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
2: ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ยแบล็คแคททาสอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ยแบล็คแคทโดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063-459-6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
3: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
4: เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะเพลงที่พี่นกบางพระแนะนำมาเนี่ยโอ้ไม่มั่นใจว่าใช่เพลงนี้ไหมนะคะติดติดตืดตืดไปเจอของกระแตอาสยามค่ะเพลงนี้นะคะตืดตืดหรือตีดนี่แหละนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าถูกใจไหมยังไงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ส่งท้ายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอโอกันต่อที่นี่นะคะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณว่าชาติหน้ามีจริงไหม
4: ผมก็ไม่รู้สินะแต่ที่ผมรู้ก็คือถ้าผมเกิดใหม่ในอีกพันปีข้างหน้าโฟมที่ผมถืออยู่ในมือใบนี้ก็ยังคงเป็นขยะอยู่บนโลกของเรา M-Pod Radio Network ร่วมรณรงค์ลดใช้โฟมขยะที่ต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนับพันปีเพื่อโลกของเราในวันนี้และตลอดไป
5: คุณกำลังฟัง M-Pod Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา14นาฬิกา M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงษ์สวัสดิ์นิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงษ์สวัสดิ์กล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย60-40ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนาย

0: นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่ได้รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียง1กรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวแล้วจะต้องดูให้ดีว่าราคาตรงกันหรือไม่ซึ่งรวมไปถึงการรูดบัตรเครดิตหรือสแกนจ่ายแบบปกติหากราคาไม่ตรงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายและสามารถแจ้งเบาะแสไปยังกระทรวงพาณิชย์ได้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงส.ส.ที่ลงพื้นที่พบแต่เสียงชื่นชมและรอยยิ้มว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

0: ชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันต่อค่ะชั่วโมงนี้นะคะสุขใจไปกับเพลงค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะคะเดี๋ยวโอนรมนที่นี่เช่นเดิมเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กนะคะสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ค่ะมีงานเพลงเพราะๆนะคะเติม

เต็มให้กำลังใจคุณผู้ฟังกันค่ะชั่วโมงนี้นะคะ14:10 นโดยประมาณเรื่อยไปจนกระทั่ง15:00 นนะคะคุณผู้ฟัง50 นโดยประมาณค่ะเพราะว่ามีข่าวต้นชั่วโมงใช่ไหมคะช่วงต้นชั่วโมงไป5 นาทีแล้วสปอตโฆษณาต่างๆนะคะก็มาติดตามรับฟังกันค่ะงานเพลงไหนที่คุณคิดถึงเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังนะคะช่วยกันแนะนำมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ก็0776415 67นะคะ0776415 67และนี่ก็คือปักใต้ยังรอค่ะของน้องบิวนะคะน้องบิวกัลยาณีค่ะแล้วก็มีเพลงที่ขอมานะคะในช่วงที่แล้วด้วยคอยพี่ที่นวนครอ่ะเพลงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะคะคอยพี่ที่นะแป๊บนึงค่ะคอยพี่ที่นวนครพอพูดไปด้วยพิมพ์ไปด้วยเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบว่าใช้สมาธิในการแยกแยะนะคะก็เป็นเพลงที่พี่เขียวในโสมแนะนำมาค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะคอยพี่ที่นวนครของคุณมนแคนแก่นคูณค่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะจ๊ะ

0: ู้ฟังช่วงนี้คุณขอมาเราจัดให้เตรียมตัวให้พร้อมนะคะแล้วก็กดหมายเลขโทรศัพท์0776415567กันนะคะ0776415567ค่ะ
1: ใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาแล้วนะคะสายแรกของเราค่ะทักทายกันหน่อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่นุ่น
0: ไม่ใช่พี่นุ่นค่ะ
2: เมื่อเช้าพี่น้อยโทรพี่น้อยเรียกพี่นุ่นกับพี่โอเลย
0: โอ้แล้วพอมาชั่วโมงนี้ก็เลยสลับกันเลยใช่ไหมคะสลับให้เลยเนาะดีเจนุ่นจะได้ไม่น้อยใจอ้าวพี่น้อยซีมาสเตอร์เมาน์เทน
2: ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคะแถวแม่เลยอ
2: ่
0: ะ
2: แม่เลยตกฝนตกบ่อยๆนะพี่น้อยเพิ่งกลับจากตลาดนี้
0: อ๋อเพิ่งกลับจากตลาดวันนี้ไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างคะ
2: ไปเลยเอาเงินมายังไม่ได้นับเลย
0: โอ้เอาเงินมาโอ้โหยินดีด้วยค่ะไปเอาเงินแล้วซื้ออะไรบ้างคะไปอุดหนุนแม่ค้าเจ้าไหนบ้างคะวันนี้
2: ซื้อแกงขี้เหล็กกับต้มพะโล้มา
0: ตอนนี้กับข้าวถุงกี่บาทแล้วคะ50-40
2: ถุง50บาทครับ
0: ถุง50บาทเนาะโอ้ยแล้วอยู่คนเดียวกับมิตรสหายกินได้กี่มื้อแล้วนั่นน่ะอืม
2: น้องแมว
0: กินได้หลายมื้อเลยนะอยู่คนเดียวอ่ะ
2: กินมื้อเดียวไม่ค่อยกินนะครับ
0: อ๋ออ่ะโอเคแล้ววันนี้พี่น้อยฟังเพลงอะไรคะ
2: พี่น้อยจะฟังหกนะคอยที่ที่ผมเลี้ยงอ่ะ
0: คอยพี่
2: รัชนกอะครับ
0: คอยพี่ที่ภูมิเรียงของคุณรัชนกนะคะ
2: ครับผมครับอ้าวสบายดีนะครับ
0: สบายดีค่ะ
2: อ๋อครับผมครับ
0: ได้ค่ะทำน้ำมันมะพร้าวเมื่อไหร่แล้วบอกด้วยนะ
2: ยังมี
0: อ๋อยังมีอยู่นะที่พี่น้อยให้โอ้ก็ใกล้จะหมดแล้วที่เป็นขวดแก้วนะคะโอเคครับ
2: ยังมีแต่ไม่เยอะนะเดี๋ยวค่อยทำต่อ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวให้มะพร้าวถูกๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปทำน้ำมันมะพร้าวเนาะ
2: ครับผม
0: จ้าขอบคุณค่ะพี่น้อย
2: ครับผม
0: สวัสดีค่ะค่ะมาเสียงสดใสนะคะพี่น้อยเพิ่งกลับมาจากตลาดอยู่หลังสวนนะคะพี่น้อยเขาแม่เลค่ะอามาสายที่สองค่ะจากไหนเอ่ยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณ
0: โออ้าวพี่อีตอนนี้อยู่สวนหรืออยู่บ้านคะ
3: อยู่บ้านค่ะ
0: นึกว่าอยู่แต่สวน
3: อยู่บ้านค่ะอ
0: ยู่บ้านก็อยู่แต่สวน
3: โ
0: อ้
3: ก่อน
0: อ๋ออยู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นภาษาใต้ถ้าอยู่คนเดียวก็อยู่แต่สวนไหมคะ
3: อยู่แต่สวน
0: อยู่แต่สวนนะคะกับน้องหมาอีกประมาณ3
3: ต
0: ั
3: ว
0: น้องหมา4ตัวไม่ใช่3นะ4แล้วเนาะ
3: 4ค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะก็ไม่ธรรมดามีเพื่อนอยู่ค่ะอ้าววันนี้พี่อีฟังเพลงอะไรคะ
3: อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ
0: โอ้โหอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล นะ
3: ของคุณก๊อตด้วยค่ะ
0: โอเคได้เลยค่ะ
3: มาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอีทคุณหนุ่มน้องแป้นน้องเอ๋พี่ทองทุกเสียงทุกสายเลยค่ะที่ฟังรายการอยู่สาวสวยแล้วก็ดีเจทุกท่านด้วยคุณโอด้วย
0: โอเคได้เลยขอบคุณมากนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะไปแล้วสายที่3ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเพิ่งสายที่สองเองใช่ไหมเพิ่งสายที่สองเองรีบไม่รู้ไปไหนอาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหมาจนได้นะคะไม่ได้ยินเสียงหลายวันแล้วพี่อิด
4: ใช่ไม่ได้ยินเสียงหลายวันแล้วค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้พี่อิดนะคะตอนนี้พี่อิดนะ
4: ได้ตั้งเพล
0: ง
4: แล้
0: ว ได้ตั้งเพลงแล้วอะเอาวันนี้เพลงที่ขอไว้คือ
4: นั่นแหละเรื่องดินนะรอเป็นคนใช่ของเธอนะคะ
0: รอเป็นคนใช่นะ
4: ว้า
0: ไม่ใช่รอเป็นคนใช้นะรอเป็นคนใช่
4: ใช่ค่ะไม่เอาคนใช
0: ้คนใช้ไม่เอานะเป็นคนใช่โอเคของคุณตุ้มจ่านกร้องนะคะ
4: จ้า
0: โอเคได้เลยให้ใครเหมือนเดิม
4: ถ
0: ึ
4: งพี่น้อยของแม่เลค่ะ
0: นั่นแหละบอกมาตลาดหลังสวนไม่นัดคนแถวแหลมทรายไปเจอกันเลย
4: แหมเอ้ยพี่น้อยว่างๆนัดเจอทีน
0: ี้นะแกจะ

0: ขี่รถมอเตอร์ไซค์คองคอร์ดแบบรุ่นโบราณที่แบบเป็นแรร์ไอเทมด้วยนะ
1: หรอดีนะนะ
0: นะเออเดี๋ยวให้พี่อิดให้พี่อิดรักขาวพี่อิดรักขาวซ้อนมอเตอร์ไซค์
1: ใช่ค่ะพร้อมค่ะ
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวพี่น้อยน่าจะฟังอยู่นะ
1: จ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะค่ะไปแล้วค่ะพี่เพราะว่าพี่อิดรักขาวเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นนะคะต้องคอยซ้อนมอเตอร์ไซค์เพื่อนค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยวพี่น้อยเข้าตลาดหลังสวนเมื่อไหร่นะเออสื่อสารกันหน่อยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เจดีเจอะไรครับวันนี
0: ้อยู่ดีเจโอค่ะ
2: โอ้
0: เออค่ะหนุ่มซันนี่วิวนะคะหนุ่มเสียงหล่อหนุ่มเสียงหล่อซันนี่วิวค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: แล้ววันนี้ยังไม่ไปทำงานหรอคะ
2: วันนี้นะฮะวันนี้ผมต้องอยู่ค่อนข้างครับงานยังไม่เข้าครับ
0: อ๋องานยังไม่เข้าเนาะ
2: จะเข้าก็เพื่อแฝงคนทางสายว่ารถไฟช่วงนี้ฝนตกเลยบ้างๆหน่อยครับ
0: อ๋อค่ะโอเคมาค่ะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
2: จะฟังเพลงห้ามตั๋วครับ
0: ห้ามตั๋วเหรอคะ
2: ไม่ใช่ตั๋วรถไฟนะครับ
0: อ๋อห้ามตั๋วของ
2: มีนตาอินทิราครับ
0: ของใครแล้วนะ
2: มีนตาม
0: ินตราใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: โอเคได้เลยค่ะ
2: มอบให้กับน้องเล็กน้องน้อยน้องนิดน้องติ๊ดน้องยีด สุภาพบุรุษก็ให้กับแอร์น้อยใจกลางที่เพิ่มที่ใหญ่ล้วงยาวด้วยครับ
0: ค่ะมากันเพียบเลยนะคะ
2: โอเคนะ
0: จ้ะได้เลยขอบคุณค่ะ
2: ค
0: ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังครบแล้วค่ะโอ้เมื่อสักครู่ไลฟ์ไลฟ์อยู่นะคะหายไปเลยพอดีมันไม่มีความเคลื่อนไหวเขาก็เลยคิดว่าเราปิดไลฟ์ไปนะคะตอนนี้กลับมาแล้วนะเข้ามาใหม่ไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้ครบแล้ว4สายนะคะเดี๋ยวรีบไปฟังเพลงตามคำแนะนำกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ
3: สุขใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก

0: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพรMCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมนทร์

ได้ฟังกันไป2เพลงเลยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับเพลงนี้ที่แนะนำมาทางหน้าไมค์นะคะสำหรับเพลงของคุณตุ้มจ่านกร้องค่ะพี่อิดรักขาวนะคะแนะนำมารอเป็นคนใช่นะจัดไปให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ก่อนหน้านี้คืออย่าปล่อยให้เธอลอยนวล นะคะยังมีเพลงนึงค่ะจากหนุ่มซันนี่วิวนะคะห้ามตั๋วค่ะรอกันสักครู่นึงแล้วก็ยังมีเพลงไม่เสียใจหรอกนะคะลุงบุญช่วยค่ะพี่แป้นแหลมทรายนะคะโอเคบอกอ้ายของคุณข้าวทิพย์นะคะแล้วก็โอ้โหโทรมาไกลสายจากพี่จิตเลยนะคะไม่เปิดให้เนี่ยจะมีงอนหรือเปล่าฮักแน่เด้อจ้าเพลงนี้ของคุณพิมลดาน่าจะชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยแล้วก็โทรมาคุยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงนี้ฝากสิ่งดีๆกันเอาไว้ก่อนละกันค่ะสำหรับใครที่ปลูกอะไรนะคะก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดค่ะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะหลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าค่ะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ค่ะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะคะตัวช่วยสำคัญค่ะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดค่ะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานง่ายมากนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรนะคะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทนะคะสนใจก็รีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะมีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้นะคะ

0: อ่ะได้ฟังเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีเพลงที่รอกันอยู่ในคิวด้วยนะคะมีคนโทรมาสละสิทธิ์เพลงด้วยแหมน่ารักจริงๆอ่ะก็เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังกันนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวของสาระนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของนานาสารพันสาระกันค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระนะคะใครที่ใช้รถนะคะนี่คุณจะต้องตรวจสอบนะคะยางรถยนต์ของคุณด้วยค่ะทราบไหมคะว่ากี่ปีเนี่ยเราควรจะเปลี่ยนบางคนบอกว่าจะกี่ปีก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าดอกยางมันล้นใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนแล้วนะยางรถยนต์ก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสมรรถนะนะคะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถยนต์นะคะคุณผู้ฟังดังนั้นนะคะยางรถยนต์เราควรจะเปลี่ยนทุกๆกี่ปีโดยเฉลี่ยแล้วนะคะยางรถยนต์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานประมาณ 4-5 ปีค่ะหรือประมาณ 40,000-50,000 กิโลเมตรนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะตามการดูแลแล้วก็ลักษณะของการใช้งานแต่ถ้าหากยังไม่เปลี่ยนแล้วก็อยากจะใช้ยางต่อนะคะก็ควรจะนำรถเนี่ยไปตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ความเหมาะสมในการเปลี่ยนยางเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีหรือกิโลเมตรที่ใช้งานเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงการตรวจสอบความสม่ำเสมอด้วยนะคะสภาพยางมีรอยปริแตกรอยฉีกบวมหรือดอกยางสึกหรอหรือเปล่านะคะลักษณะการใช้งานหากใช้งานหนักนะคะเช่นขับบนถนนขรุขระบรรทุกของหนักหรือขับด้วยความเร็วสูงบ่อยครั้งนะคะย่อมทำให้อายุการใช้งานเนี่ยสั้นลงนะคะการดูแลรักษานะคะเช็คสภาพลมยางใช้งานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะคะดังนั้นมาตรวจเช็คสภาพนะคะยางรถยนต์ของคุณค่ะหากว่ายางเริ่มเสื่อมนะคะยางเริ่มเสื่อมสภาพเนี่ยก็สังเกตได้จากแรงดันลมจะหายเร็วกว่าปกติยางมีเสียงดังขณะที่ขับนะคะมีความกระด้างแล้วก็เกิดการสั่นสะเทือนมากขึ้นระยะเบรกมากขึ้นรวมถึงเราสามารถดูด้วยนะคะว่ายางรถยนต์เนี่ยหมดอายุหรือยางที่แก้มยางนะคะว่าผลิตมานานขนาดไหนใกล้เสื่อมสภาพแล้วหรือยังนะคะโดยผู้ผลิตจะระบุเอาไว้ตัวเลข4หลักนะคะอย่างเช่น0723ก็หมายถึงยางเส้นนั้นเนี่ยผลิตขึ้นในสัปดาห์ที่7ของปี2023อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคุณผู้ฟังทำไมถึงควรเปลี่ยนยางรถยนต์ทำไมถึงไม่ควรนะคะไม่ควรเปลี่ยนยางรถยนต์บ่อยเกินความจำเป็นหากเปลี่ยนยางรถยนต์เร็วเกินไปก็จะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นนั่นเอง

0: นะคะหากยางรถยนต์ชุดนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่ค่ะแล้วก็ลดขยะจากการเปลี่ยนยางนะคะการใช้ยางรถยนต์ให้คุ้มค่าสูงสุดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเส้นใหม่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้นะคะส่วนการยืดอายุนะคะการใช้งานยางรถยนต์ให้ยาวนานเนี่ยก็คือต้องเช็คลมยางรถยนต์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอนะคะหลีกเลี่ยงการขับรถกระแทกหลุมบ่ออย่างรุนแรงค่ะหากรถไม่ได้ใช้งานนานก็ควรจะขยับรถอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดแรงกดทับจุดเดียวจนโครงสร้างเนี่ยมันหายรวมถึงช่วยนวดเนื้อยางเนี่ยไม่ให้เสื่อมสภาพหรือว่ายางแข็งเพราะว่าไม่ได้ใช้งานนานนั่นเองนะคุณผู้ฟังอ่ะก็เป็นเทคนิคดีๆที่เอาไปลองทำตามดูละกันนะคะตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์ให้ดีนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: ฟังเพลงกันต่อนะคะสำหรับ2เพลงนี้เดี๋ยวนะเจอแล้วเปิดเพลงนี้ให้ฟังก่อนละกันไหนๆก็มาไกลนะคะฮักแนเด้อจ้าเพลงนี้ของคุณพิมพ์ลดาค่ะ

เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสุขใจไปกับเพลงของเรานะคะมีทั้งเรื่องของเพลงค่ะมีทั้งเรื่องราวนะคะของสาระดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะในช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางช่วงเจอฝนบางช่วงเจอแดดใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงที่ฝนตกๆแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีสัตว์ร้ายนั่นก็คือตะขาบเนี่ยไปอ่านเจอมาว่าหญิงถูกตะขาบกับหญิงถูกตะขาบกัดเสียชีวิตกลางห้องพักนะคะเอออันนี้ก็เป็นอันตรายจริงๆบางทีเราอาจจะคิดว่าตะขาบเนี่ยมันไม่ได้มีพิษร้ายแรงแต่บางทีบางคนก็แพ้หนักๆมากๆใช่ไหมคะดังนั้นต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยค่ะจากช่วงเวลาของสุขใจไปกับเพลงไม่เสียใจหรอกอ่ะส่งท้ายกันไปช่วงนี้ลุงบุญช่วยแนะนำมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วไม่รู้รอฟังอยู่หรือเปล่านะคะส่วนวันนี้พี่แป้นหมูสามแหลมทรายสลัดสิทธิ์สลาสิทธิ์เพลงโอเคบอกอ้ายอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆข้อความด้วยค่ะที่ส่งมาให้กำลังใจทางออนไลน์นะคะแล้วก็ทางสายโทรศัพท์ด้วยคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ทั้งที่ 90.75 แล้วก็ 104.75 ด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้โอนระมุนค่ะคุณต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่หยุด2วันเนาะหยุด2วันค่ะเสาร์อาทิตย์เนาะวันนี้วันศุกร์แล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันจันทร์นะคุณผู้ฟังวันนี้โชคดีมีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายเสียศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนัก

0: ข่าวไทย
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: New Honda Giorno Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
7: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
8: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
6: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
9: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
10: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
11: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาจิตหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาสเสมอพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
13: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
14: โอยามบ่ายซุปเปอร์เ
15: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
14: จิ๊กโกยามบ่าย

สถาพรนะครับเงินเพลงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายดูแลกันที่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันในช่วงบ่าย 3:00 น. ถึง 18:00 น.

เย็นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใครชื่นชอบฟังเพลงอะไรในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตโดยเฉพาะวันนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคนะครับแนะนำเพลงโปรดกันได้เลยกับ0776-41567ดูแลกันพร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการผู้ใจดีนะครับขอบคุณโตโยต้าชุมพรเรื่องราวของรถยนต์คุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะก็เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้ดาวน้อยผ่อนสบายนะครับพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับใครชื่นชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าวันนี้นะครับแนะนำกันได้ติดตามกันได้ขอเพลงได้ที่0776-41567นะครับวงสู้ๆกันต่อเลยนะครับนี่คือใครสักคนครับ

0: MCOT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์ฮิต
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาวนาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมในการใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

ัวใจละเหี่ยนะครับเป็นเพลงเก่าๆของมาริโฮน่าเพลงนี้ที่ถูกแนะนำกันเข้ามาจากคุณผู้ฟังที่กำลังขับรถเดินทางอยู่เมื่อสักครู่นะครับบอกว่าเปิดฟัง 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแสดงว่าอยู่ชุมพรสนใต้แน่นอนนะฟัง 104.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยนะครับฟังได้ยาวๆขับรถฟังยาวๆไปจนถึงท่าชนะก็ยังรับฟังกันได้อยู่นะครับฉะนั้นใครที่ติดตามสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับถ้าอยู่ชุมพรโซนบนตั้งแต่ชัยราชลงมาตั้งแต่บางสะพานน้อยลงมาเนี่ยนะครับเปิดที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแต่ว่าถ้าขับไปถึงในพื้นที่สวีแล้วเนี่ยนะครับบางที 90.75 เนี่ยยังไม่ค่อยชัดแล้วนะครับให้เปลี่ยนเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์จะรับฟังได้ต่อเนื่องยาวๆกันไปนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้กับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายขอบคุณไปถึง Honda ชุมพรด้วยนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆที่เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆวันนี้ดาว0บาทมีจริงพร้อมรับของแจกและของแถมอีกเพียบเลยทีเดียวนะครับที่ Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณได้เลยครับหนุ่มบ้านไกลนะครับเสียงร้องของคุณหนุ่มมิเตอร์กันต่อเนื่องครับ

0: MCOT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
3: จิ๊กโกยาม

พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่กับงานเพลงของสมชายใหญ่นะครับชื่อเพลงว่าเล่ลมลวงนะครับเพลงประกอบที่ยังนำมาฝากกันต่อเนื่องในช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการนะครับขอบคุณท่านด้าชุมพรด้วยนะครับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ที่มีรูปทรงทันสมัยมากมายในยุคปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยๆนะครับหรือว่าดาว0บาทก็มีในวันนี้ที่ฮอนด้าชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอไกลบ้านคุณนะครับต่อเนื่องดีกว่านะครับ1เพลงที่พี่อีทฝากขอมาด้วยนะครับเสถียรทำมือกับเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาครับ

ม่เจ็บก็โทรได้นะครับไม่ได้โทรได้เฉพาะตอนเจ็บนะเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะครับนี่คือเพลงเพราะที่ถามถึงในช่วงท้ายชั่วโมงเวลาหมดนะครับเดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 3, 4, 4.
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนางซวยเล่าอายุ30ปีภรรยานายหม่องผิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิ่งภูอายุ50ปีอาการโดยรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นผบ.ตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วนี้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
0: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
14: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
15: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
16: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
17: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
16: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
18: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
19: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
16: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690 บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
20: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
21: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
20: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อ

0: ึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้พระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
4: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
5: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
6: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆให้ได้ฟังกันอีก1ชั่วโมงนะครับดูแลกันตรงนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบงานเพลงเพื่อชีวิตเก่าแนะนำกันเข้ามาได้ทาง077641567นะครับชั่วโมงนี้โดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรช่วงนี้ฝนตกนะครับต้องรีบใส่ปุ๋ยรีบบำรุงต้นไม้ของคุณให้แข็งแรงพร้อมที่จะผลิดอกออกผลในฤดูต่อไปนะครับฉะนั้นมั่นใจกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบำรุงต้นหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกบำรุงผลก็มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่สอสับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านคุณนั่นเองนะครับเอาล่ะต่อเนื่องกันกับงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับไม้เมืองเก็บรักไว้ที่ปลายรุ่งครับ

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: อันเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการ

0: อด Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: Mcord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายอุลตราโพไซดอน90บาทมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ผมเลยขอแนะนำอุลตราโพไซดอน90บาทนะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวก็จบเลยนะครับและพิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้และโหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำให้ใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกับบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบอีกด้วยนะครับในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับ 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับแถมยังรับประกันยาวนานอีก2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาทรงเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้นะครับ026660008ย้ำอีกครั้ง026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอุลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ตามคำขอเข้ามาอีกหนึ่งเพลงนะครับกับงานเพลงที่ร้องโดยแจ็คปริญญาหอมหวนชื่อเพลงว่าสุดท้ายที่ระนองนะครับจะได้ฟังกันในช่วงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับพูดถึงที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของคนชุมพรนะครับจัดงานไหนก็ปังที่ทากินะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คุณต้องไม่พลาดนะครับทากิคืออาคารไม้ไผ่แห่งแรกและแห่งเดียวในชุมพรมีดีกรีรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและหัตถศิลป์นะครับวันนี้เราพร้อมเปิดประตูต้อนรับทุกงานสำคัญของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานจัดเลี้ยงงานปาร์ตี้สังสรรค์พิธีมงคลสมรสทุกรูปแบบนะครับจะกลุ่มเล็กแบบอบอุ่นหรือว่าคณะใหญ่แบบอลังการเราก็พร้อมดูแลอย่างเต็มที่นะครับจัดเลี้ยงคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาต้องที่ทากิเท่านั้นนะครับสำรองสถานที่และจองพื้นที่ได้แล้วก็สามารถเยี่ยมชมพื้นที่ได้แล้ววันนี้นะครับโทรก่อนล่วงหน้าที่0654313005นะครับ0654313005ทากิในพื้นที่ของชายทะเลปะทิวนั่นเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

ัวใจพรือโชนะครับนี่คืองานเพลงของมาริโฮน่าอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอกันเข้ามานะครับจะได้ฟังกันในช่วงท้ายชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับที่กัวยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตโดยเฉพาะวันศุกร์นะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตย้อนยุคอย่างนี้ให้ได้ฟังกันนะครับแล้วก็หลายๆเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาทาง0776415 67ก็จัดให้ฟังกันเรียบร้อยตามคำขอเช่นกันนะครับเมื่อสักครู่มีขอฟังเพลงของชามานะครับหวังเวิร์ดจังเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งบทเพลงของคุณเอสันติภาพนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจัดให้ฟังเป็น2เพลงปิดเบรกเลยก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ฟังกันต่อนะครับ 90.75 และ 104.75 เจอกันชั่วโมงหน้าครับ

ตอนแรกว่าจะลาแล้วแหละนะครับแต่ว่าลืมนะลืมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับจะมีการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น3นะครับก็ที่ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้นนะครับ 2,125,535 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าดำเนินการทั้งหมดแล้วนะครับผู้ที่สนใจขอซื้อเอกสารการประกวดราคาชุดละ500บาทได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็จะมีการยื่นซองเสนอราคากันในวันที่12มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงและจะมีการเปิดซองประมูลในเวลา 13:00 น.ณสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0775-10642ต่อ11ตามวันทำการของสหกรณ์ได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้เอาละครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนกลับมาต่อกันในช่วงหน้าครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel
1: Greater Together สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้กล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ90พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องค์ดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้ วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
7: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
8: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมทชุมพร
10: ป่าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการผลิตน้ำให้แก่เราน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมไปถึงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการพัฒนาต่างๆของชาติเราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทั่วไปอย่างขันแข็งเพื่อทนุบำรุงสภาพแวดล้อมอันจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วยพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
11: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
12: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

มาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงของเพลงไทยลูกทุ่งมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อจนถึง6โมงเย็นนะครับโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดเปิดเพลงให้ได้ฟังกันต่อตรงนี้ที่สถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะฟังอยู่ที่บ้านแล้วนะครับหรือว่าฟังอยู่ในรถขณะกำลังเดินทางฟังอยู่ในสวนยังเปิดฟังอยู่ที่ร้านอะไรต่างๆนะครับก็ฟังที่ไหนก็ได้แต่ขอเป็นกำลังใจทางด้านเสียงเพลงให้กับทุกๆท่านในช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายนะครับเริ่มต้นกับงานเพลงหนังน้องเดียวสุวรรณแว่นทองนะครับชื่อเพลงว่าชวนน้องเที่ยวใต้นะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากกันเราก็ไปต่อเนื่องกันนะครับกับงานเพลงที่ถามเพิ่มเติมเข้ามากับไมค์พิรมพรกำลังใจในแววตาครับ

0: ไทยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันวันนี้นะครับมีภัยที่จะมาเตือนที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับใครที่ได้ดูข่าวทางโซเชียลนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่รถกระบะเนี่ยนะครับตัวเหล็กคอกที่มันกั้นอยู่ด้านหลังคอกกระบะเนี่ยนะครับมันหลุดนะครับแล้วก็ส่งผลให้ไปฟาดเอาพระภิกษุที่กำลังเดินบิณฑบาตอยู่ตอนเช้าทำให้พระภิกษุได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้ก็ทำให้คิดขึ้นมาได้นะครับว่าอุบัติเหตุแบบนี้นะครับบางทีมันเกิดขึ้นโดยที่บางทีเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แต่ว่าเราป้องกันได้นะครับสำหรับรถกระบะคอกรั้วที่มีเหล็กอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเวลาท่านใส่ประกอบเหล็กเข้าไปในกระบะคอกรั้วแล้วเนี่ยนะครับทางที่ดีท่านล็อกให้แข็งแรงดีกว่านะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดหลุดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะฟาดเอาคนที่อยู่ข้างทางหรือว่ารถที่ขับมาด้านหลังก็ได้นะครับฉะนั้นมันอาจจะเป็นภัยมันอาจจะเสียหายมันอาจจะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะครับก็นำมาเตือนนำมาฝากพี่น้องที่ขับรถรัวกันทุกท่านในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Thai Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

รับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น 104.75 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็น 90.75 เมกะเฮิรตซ์ผมก็พร้อมดูแลกันอสมทก็พร้อมดูแลคุณด้วยนะครับเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่นำมาฝากกันและไปฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันต่อนะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้โชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา 2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่5 มิถุนายน 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ครับโอ้โหพี่ไพศาลวันที่11นี่แล้วอ่ะมหากรรมฟุตบอลโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแต่จนถึงณเวลานี้เนี่ยเรายังไม่ชัดเจนเลยครับว่าเราจะได้ชมได้ดูหรือเปล่าข่าววัน2วันว่ามีข่าวดีเอกชนของเรายื่นข้อเสนอไปไงขอซื้อเขาแล้วก็น่าจะลดราคาให้ได้นะครับแต่วันนี้ข่าวที่ออกมาว่ายังไงฟีฟ่าไม่ยอมลดราคาให้เราเลยครับ
2: คือข่าวผมฟังมาว่าทางแจ๊สเนี่ย
1: ครับ
2: เขาประสบความสำเร็จแล้ว
1: ครับ
2: เจรจาแล้วเหลือแค่400กว่าล้าน
1: เ
2: ท่ากับเวียดนาม
1: ครับ
2: นะครับก็เตรียมจะแถลงวันนี้อะไรเงี้ยพรุ่งนี้อะไรเงี้ยให้ผมก็จะเหลือเวลาน้อยนะ
1: ครับ
2: ก็ให้ดูได้สำหรับผู้ที่คือเห็นว่าจะขายพวกเบอร์พรีเมียร์ฤดูกาลต่อไปเลยก็คือจองเข้ามาคนที่ซื้อพรีเมียร์ไว้แล้วก็ดูได้เลย
1: ไม่งั้นมันไม่มีหลักจูงใจ
2: แล้วก็คนที่อยากจะดูก็ซื้อพรีเมียร์พร้อมไปด้วยเลยขายพ่วงเลย
1: ครับ
2: ไหนว่างั้นนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าจบบอลโลกแล้วเขาก็ได้ลูกค้าพรีเมียร์
1: ไปเลย
2: อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นทางการเนี่ย
1: ครับ
2: กลายเป็นว่าคุณโสรัตน์อักษวประภาซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Jasmine International หรือ Jazz เขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยู่ระหว่างเจรจาต่อรองค่าลิขสิทธิ
1: ์ครับ
2: กับทาง FIFA
1: ครับ
2: ซึ่งทาง FIFA ยังยืนกรานที่ราคา40ล้านเหรียญหรือประมาณ 1,300 ล้านบาท
1: ครับ
2: นะไอ้ที่ว่ามีข่าวว่าลดเท่าเวียดนามหรือแค่400กว่าล้านบาท
1: ครับ
2: 10กว่าล้านเหรียญอันนั้นก็แจ้งว่าไม่จริง
1: ไม่จริง
2: แต่แจ๊สก็มองว่าโดยแจ๊สมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปขณะที่เวียดนามจ่ายเพียง15ล้านเหรียญ
1: ครับ
2: โดยทางแจ๊สต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับเวียดนามจ่ายอย่างไรก็ตามยอมรับว่ายิ่งใกล้วันแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11มิถุนายนยิ่งเจรจายากและหากต่อรองราคาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมปล่อยไปเพราะหากเป็นราคาที่ทางฟีฟ่ากำหนดฝืนเอามาก็ขาดทุน
1: ครับ
2: แต่ถ้าแจ๊สไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็เชื่อว่าจะกระทบต่อสมาชิกที่รับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเพราะผู้ที่ต้องการหาดูช่องทางธรรมชาติก็จะไม่จ่ายอยู่ดี
1: ใช่ครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดบอลโลกเนี่ยแล้วคนไทยบอกว่ามันมีช่องทางอื่นๆที่สามารถดูได้ฟรีคุณไม่ต้องมาให้เราดูก็ได้เราหาดูได้ฟรีพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าเขาก็จะใช้ช่องทางนี้ครับพี่ไพศาลเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกปีหน้าก็เสียวสันหลังนะฮะว่าถ้าเกิดคนมีช่องทางดูแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดูของเราจะขาดทุนในการซื้อลิขสิทธิ์มาครับ
2: ครับก็คุณโสรัตน์ก็บอกว่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกปีแรกที่ผ่านมารู้สึกเขาจะซื้อมา3ปีใช่ไหม
1: ครับ
2: ปีแรกที่ผ่านมามียอดผู้สมัครเป็นสมาชิกราว1,600,000คนคาดว่าปีที่2จะทำการตลาดเพื่อดึงสมาชิกเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มองกรณีจำนวนสมาชิกพรีเมียร์ลีกทรงตัวที่1,600,000คนเนี่ยแจ๊สพออยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้กำไรมาศาสตร์ก็ตาม
1: ล้านหกนะฮะล้านหกต่อ
2: ล้านหก
1: พรีเมียร์ลีกหนึ่งฤดูกาล
2: ฤดูกาลแรกที่เพิ่งผ่านพ้นไปเพิ่งปิดฤดูกาลไปเนี่ย
1: ครับ
2: เขามีแฟนผู้
1: ชม
2: ยอมจ่ายเงินเข้าชมในแพลตฟอร์ม
1: ครับ
2: ของโมโนเขาเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ล้านหกคราวนี้ถ้าได้ฟุตบอลโลกมาเนี่ยก็การทำการตลาด ควบคู่ไปกับเรื่องพรีเมียร์ฤดูกาลต่อไป
1: มันก็จะง่ายขึ้น
2: ง่ายขึ้นใช่ไหม
1: ครับครับ
2: เป็นสมาชิกพรีเมียร์ตอนนี้เลยชมฟุตบอลโลกไปพร้อมก่อน
1: คุณไอ้ฤดูกาลหน้าคุณจะดูพรีเมียร์ลีกใช่ไหมเพิ่มอีกนิดเดียวคุณชมฟุตบอลโลกตอนนี้เลยนี่
2: ใช่ก็จะเป็นจุดขายนะเป็นแม่เหล็กนะ
1: ครับครับ
2: ครับ
1: นะ
2: ก็ไม่รู้จะคาดเดายังไง
1: ครับ
2: เพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าราคายัง40กว่าเหรียญก็คงสู้ไม่ไหวหรอก
1: ครับโอ้โหแพงจริงนะฮะจะให้ถ้าเวียดนามเขาก็ไม่ยอมลดราคาให้เราเลยอันนี้มันเพราะอะไรฮะมันเพราะว่าความนิยมของชาตินั้นมันทำให้ราคามันต่างกันอย่างนี้เหรอพี่ไพศาล
2: เขาก็คงดูว่าเวียดนามก็ยังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ส่วนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะ
1: ครับ
2: ก็ของเราก็มหาเศรษฐีติดอันดับโลกกันอยู่ยุบยับไปหมด
1: อ๋อฟอบประกาศไปทีไรมีชื่อคนไทยติดอยู่ตลอด
2: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไง ผมก็เลยอธิบายไม่ได้เขาคงจะเห็นว่าเรารวยอ่ะ
1: ครับ
2: ส่วนพวกเวียดนามพวกอะไรที่ซื้อถูกๆนั้นยังจนอยู่
1: อืม
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: หรือว่าจะให้ผมอธิบายอย่างนั้น
1: ว่า
2: วันเราหมูไง ส่วนพวกคนอื่นก็เคี่ยว
1: ครับ
2: เขาเลยได้ไปละราคาถูกแต่ของคนไทยเขาเรียกว่าไทยหมูไง
1: ครับ
2: จะหักสะแพงเลย
1: จะหักคอยังไงเราก็ต้องซื้อเขาอย่างนี้เหรอฮะ
2: เขาก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะครับก็อย่าไปดูเลยถ้ามันแพงขนาดนั้นผมคิดว่านะ
1: ครับ
2: อยากตั้งราคาสูงดีนะ
1: ครับ
2: เอาดูมาก็เสียศักดิ์ศรี
1: อดใจสักนิดนึงไงประมาณนี้นะ
2: ไม่เป็นไรดูตามข่าว
1: ครับ
2: ไฮไลท์ดูไฮไลท
1: ์ครับโอ้แต่เห็นหลากหลายแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่มาทำงานใส่ยิ่งอสมทเนี่ยใส่เฟื่อบอลกันแล้วแฟนทีมชาติไหนก็ใส่กันมาหมดแล้วพี่ไพศาล
2: ทรูวิชั่นก็เห็นว่าเขาก็เป็นรายหนึ่งนะที่เขาพยายามที่จะซื้อ
1: ครับ
2: ประสานติดต่อด้วยเท่าที่ทราบนะ
1: ฮะ
2: เพราะว่าเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเอกชน2รายที่เจรจากับฟีฟ่าอยู่ขนาดนี้ก็คือแจ๊สกับ True Vision
1: ก็ True เขาถอนแล้วนี่ฮะตามข่าวล่าสุดเพราะว่
2: า True เนี่ยตัดสินใจยุติการเจรจากับ FIFA ไปเรียบร้อยแล้วเร
1: ื่อง
2: ค่าลิขสิทธิ์ที่ FIFA ตั้งไว้เพื่อขายให้กับประเทศไทยนั้นแพงเกินไปทำให้เหลือเพียงแจ๊ส
1: ครับ
2: ที่ยังไม่หมดยังไม่ถอนใจ
1: เดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าอย่างท้ายสุดแล้วเนี่ยใกล้ถึงวันแล้วเนี่ยจะมีโอกาสไหมสำหรับเอกชนไทยเรานะครับ
2: เหลือกี่วันนะ6วันนะ
1: ก็วันที่11แข่งแล้วครับพี่ไพศาล10
2: ครับ
1: 12พิธีเปิดอะครับ
2: วันนี้วันที่5ก็เลย
1: วันนี้วันที่5อีก6วันนะครับ
2: ครับ
1: อาทิตย์เดียวถ้าซื้อมาได้เนี่ยอีกประมาณสัก 3-4 วันทำการตลาดหรือว่าขายแพ็คเกจทันหรือเปล่าอะ
2: คือถ้าขอให้มันได้มาเลยโอเค
1: ครับ
2: ถ้าไม่ได้ก็โอเคนะ
1: เดี๋ยว
2: ถ้าได้มาไม่ก็จะขายทันไม่ทันยังไงเขาคงจะมีวิธีคร
1: ับ ครับครับ
2: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจะได้
1: จะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
2: ในส่วนการตลาดของการโปรโมตต่างๆก็ตามมา
1: ฮะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: ครับ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา11นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับผมว่าวันนี้เรื่องที่ยังมีการถกเถียงกันร้อนมาก
1: ครับ
2: ก็ยังอยู่ที่เรื่องไอ้กฎเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง
1: ครับ
2: ในการคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: โอ้เขาบอกว่าเลยเถิดไปกันใหญ่แล้วฮะ
2: โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของพ่อแม่ถ้าลูกถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนเนี่ย
1: ครับ
2: จะถูกตัดสิทธิ
1: ์
2: ของการที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
1: ครับ
2: เพราะจะถูกตีความว่าลูกได้เลือกที่จะอุปถัมภ
1: ์
2: คำจูง
1: ครับ
2: ดูแลพ่อแม่แล้วรัฐก็ไม่ต้องไปดูแล
1: ครับ
2: วันนี้ผมว่าวันนี้ที่มันเป็นประเด็นร้อนน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านปลัด
1: ท่าน
2: กระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ก็ต้องยกย่องว่าเป็นบทเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียกแขกได้อย่างมโหฬารจริง
1: ๆรถทัวร์จอดเต็มอยู่กระทรวงคลังหมดเลย
2: มาพร้อมกับคาราวานรถทัวร์เลย
1: ครับครับ
2: ท่านว่ายังไงนะถึงเรียกทัวร์ลงได้ค่อนข้างจะคึกโครมมาก
1: ท่านปลัดคลังเนี่ยเอาสรุปนะยังยืนยันอยู่นะฮะว่าพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการเพราะลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยยังยื่นอุทธรณ์ได้อยู่ครับพี่ไพศาลถ้าลูกไม่เลี้ยงดูนะครับผลการอุทธรณ์เนี่ยนะครับลูกไม่ได้ดูแลจริงๆเนี่ยพ่อแม่ฮะมีโอกาสจะได้รับสิทธิ์คืนฮะคือจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปแต่ลูกจะเสียสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีและที่สำคัญที่รถทัวร์ต้องไปลงชนิดที่ว่าล้นออกมาพระราม6เนี่ยนะฮะก็คือลูกนะฮะอาจจะถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วยว่าให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นเท็จกรณีว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นี่นะฮะขอได้สิทธิ์ลดหย่อนพ่อและแม่ท่านละ 30,000 เนี่ยนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่มาแย้งแล้วว่าไม่เคยเลี้ยงดูฉันเลยเนี่ยครับพี่ไพศาลคุณลวรนคุณลวรนอธิบายอย่างนี้นะฮะพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีเงินได้โดยตัดสิทธิ์เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นการลงโทษผู้ที่ดูแลบุพการีว่านะฮะการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ที่ขาดผู้ดูแลอย่างแท้จริงเท่านั้นสิ่งที่กระทรวงการคลังและรัฐบาลตั้งใจทำตอนนี้ก็คือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนที่จนที่สุดจริงๆไม่มีใครดูแลอยู่คนเดียวดังนั้นกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมและมีลูกหลานดูแลอยู่จากการเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปลดหย่อนหักภาษีได้เนี่ยนะฮะก็เป็นการยืนยันแล้วว่าคนคนนั้นมีคนดูแลอยู่สิทธิ์การหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทปีนี้นะฮะตรงต่อปีนี้นะครับก็เท่ากับลูกดูแลพ่อแม่นะฮะ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งมากกว่า300บาทที่ได้จากรัฐบาลให้เยอะเลยเนี่ยฮะตรงนี้คือหลักที่ถูกนำมาพิจารณาครับว่าอยากจะช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีคนดูแลแล้วเนี่ยก็น่าจะพ้นภาระรัฐบาลไปแล้วนะครับส่วนประเด็นที่ลูกเอาสิทธิ์พ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยจนทำให้ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นพ่อแม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก็ยืนยันว่ากระทรวงการคลังมีระบบข้อมูลที่สามารถเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าลูกมีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วและมีการดูแลพ่อแม่จริงๆหรือไม่ตรงนี้แหละฮะเป็นการดำเนินการแบบตรงไปตรงมาที่สุดโดยการพิจารณาจะใช้เกณฑ์การยื่นภาษีของปีที่ผ่านมาแล้วเพื่อไม่ให้โอกาสใครไปแต่งตัวเลขเพื่อทำให้เข้าเกณฑ์ของโครงการครับขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตือนนะครับว่ากรณีที่มีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการละบุพการีจริงเนี่ยอาจเข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อประโยชน์ทางภาษีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและก็ตรวจสอบง่ายขึ้นครับสำหรับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างกรณีบุตรใช้สิทธิ์ลดหย่อนแล้วไม่ได้ดูแลอย่างที่ผมบอกไปพ่อแม่อุทธรณ์ได้แต่ก็อาจจะโดนทั้งสองฝ่ายพี่เบสารลูกก็อาจจะแจ้งข้อมูลการยื่นภาษีอันเป็นเท็จนั่นแหละฮะ
2: ก็ตกลงว่าจะมีการถ้าสมมุติว่าพ่อแม่อุทธรณ
1: ์ครับ
2: แล้วคุณลวรนบอกว่าก็จะยึดทางพ่อแม่เป็นหลักนะ
1: ครับ
2: ถ้าพ่อแม่อุทธรณ์เนี่ยก็หมายถึงว่าจากนี้ไปพ่อแม่ก็จะต้องไม่ยินยอมให้ลูกนำชื่อไปหักลดหย่อน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
2: ยึดตามพ่อแม่อย่างนั้น
1: ครับ
2: นะคราวนี้ถึงขั้นพูดว่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบย้อนภาษีย้อนหลังอะไรเงี้ย เห็นท้ายที่สุดกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่มีการดำเนินการตรวจสอบภาษีย้อนหลังผู้ที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อน
1: ครับ
2: เอาคือให้เคลียร์กันไปเพราะว่าเดี๋ยวจะตกใจกันมากกว่านี
1: ้นั่นแหละครับพอมันมีโพสต
2: ์แค่นี้ก็หนักอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ถ้าพ่อแม่ไปอุทธรณ์เนี่ยนะ
1: ครับเพราะว่าถ้าโพสต์ออกมาลักษณะนี้แล้วก็อธิบายกันมาลักษณะนี้เนี่ยโอ้โหคนตกอกตกใจสิพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกอะฮะอู้ที่เรายื่นไปกี่ปีเนี่ยเขาจะตรวจสอบย้อนหลังเหรอแล้วเขาถ้าเกิดว่าเห็นว่าเรายื่นหลักฐานนั้นเป็นเท็จเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีคืนภาครัฐเขานะฮะ
2: คุณแล้วว่าโลนบอกนะบอกถ้าหักลดหย่อนแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงดู
1: ครับ
2: พ่อแม่อุทธรบอกว่าเนี่ยถึงต้องใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะลูกก็ไม่ได้เลี้ยงดูเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ถือว่าแจ้งเท็จ
1: ครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเงินที่ไว้หักลดหย่อน 30,000 นี่ก็คือเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่ครับ
2: กาลี
1: ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังพี่เพศาลคุยกับคุณเอกพรประเด็นของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอ่ะที่เขาเชี่ยวชาญด้านภาษีอ่ะที่เขาโพสต์แล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยมีคุณกรเอาเรื่องนี้มาโพสต์วันนี้ต่อด้วยนะครับพี่เพศาลฮะ
2: ของคนแท็ก
1: ครับ
2: บักเหลิมอะไรเนี่ย
1: บักนำมันนะฮะ
2: บักหนอมบักหนอม
1: อ่ะฮะแท็กบักหนอมเนี่ยฮะหรือว่าคุณหนอมเนี่ยนะครับ
2: เข้าใจว่าเขาจะชื่อถนอม
1: นะฮะคือคุณกรจติกวนิชเนี่ยนะฮะโพสต์ Facebook แล้วก็หยิบยกประเด็นที่บักหนอมเนี่ยได้โพสต์อธิบายเอาไว้ฮะเอามาขยายความต่อไงพี่ไพศาลวันนี้ครับคือคุณกรเนี่ยเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเฉพาะกรณีตัดสิทธิพ่อแม่ที่บุตรเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีโดยบอกว่ามาตรการเหล่านี้ไม่ควรขัดแย้งกันแล้วก็การที่ลูกใช้สิทธิ์หักภาษีไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะไม่เดือดร้อนจากค่าครองชีพโดยบอกว่าผมเนี่ยเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมนะเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนมันสำคัญกว่ากันหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ควรถูกออกแบบมาให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกนะฮะเพราะอะไรฮะจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลเนี่ยโอ้โหไม่ควรมาตั้งคำถามนี้เลย
2: ครับคือผมว่าข้อวินิจฉัยที่น่าฟังที่สุดนะ
1: ครับ
2: ไอ้การที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีเกณฑ์อยู่แล้วเกณฑ์เก่าเนี่ยเข้าใจว่ามีอยู่5แล้วก็มาเพิ่มเป็น8ถูก
1: ครับครับ
2: คราวนี้ไอ้ข้อที่ว่าด้วยไอ้อะไรนะถ้าลูกนำชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนพ่อแม่ก็จะไม่สามารถที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไปเนี่ยอันนี้คือหลักเกณฑ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ผมคิดว่าถ้าตัดข้อนี้ไปข้อนะ
1: ครับ
2: แล้วถ้าเขาเข้ามาได้ทุกข้อนะ
1: ครับ
2: อีก7ข้อที่เหลือนะมีรายได้ไม่เกิน 100,000 ไม่มีบัญชีเรื่องของบัญชีลงทุนในหุ้นในตราสารหนี้ไม่มีทรัพย์สินหรือมีก็มีตามเกณฑ์ที่จะมีได
1: ้ครับ
2: แล้วเขาได้สิทธิ์มาหมดนะผมว่าเขาก็ควรจะได้อยู่แล้วไม่ควรจะมาถูกตัดเพราะว่า
1: ลูก
2: ผ่านมาทุกข้อแล้วมาตัดเอาข้อนี
1: ้โอ้ลูกเอาชื่อไปยื่น
2: ข้อนี้ว่า
1: ลดหย่อนเนี่ย
2: ลูกเอาชื่อไปยื่นเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: คือผ่านมาได้ทุกข้อแล้วเนี่ยมันก็น่าจะยืนยันแล้วว่า
1: จนสนิท
2: ที่มีฐานะ
1: ครับ
2: ยากจนน่ะควรจะต้องช่วยเหลืออยู่แล้ว
1: ครับ
2: คุณไปเติมข้อนี้ข้อให้มันวุ่นทำไม
1: อ่ะ

0: ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลดูแลแต่ก็กระเสือกกระสน
1: ครับ
0: เพราะว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยที่ถ้ามีครอบครัวก็ต้องดูแลครอบครัวด้วย
1: ครับ
0: แต่ก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องดูแลพ่อแม่นั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: แต่จะดูแลจนกระทั่งแบบครบถ้วนทุกอย่างไหมมันก็อาจจะไม่ครบถ้วน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ารัฐเข้าไปช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่โอเคมันก็เป็นความเหมาะความควรอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยปลอมมาเป็นคนจน อย่างที่คุณรัฐวรนท์บอกว่าเขาให้กับคนยากจนไม่ใช่อยากจนไอ้คนอยากจนเนี่ยเราจะคัดออก
1: ครับ
0: เพราะจนไม่จริงแต่ถ้ายากจนเนี่ยเราจะให้
1: มันควรจะมีรูปแบบในการไปตรวจสอบหาคุณสมบัติที่มันละเอียดกว่านี้แล้วก็มันดีกว่านี้ไหมพี่ไพศาล
0: ไม่หลักเกณฑ์ข้ออื่นๆเนี่ยมันก็ดู
1: มันครบแล้วใช่ไหม
0: มันก็สกรีนมันก็พอจะสกรีนได้พอสมควรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะลึกๆมันคงไปยืนยันไม่ได้หรอกแต่ว่าเติมข้อนี้ไปอีกข้อนึงเนี่ยมันเป็นข้อที่มีปัญหาแล้วนึกถึงภาพว่าถ้าเขาผ่านมาได้ทุกข้อซึ่งเขาควรจะได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขามาตกด้วยข้อนี้ข้อเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่วุ่นมาก
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่คุ้มเสีย
1: ครับ
0: พ่อกับแม่บางทีต้องทะเลาะกันอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยบางทีก็เสียดายไงก็ต้องบอกลูกบอกไม่เอาแล้วนะไม่ให้ชื่อแล้ว
1: ครับ
0: แล้วลูกยังไม่รู้สึกน้อยใจอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่โอ้ครอบครัวเล้าฉาแน่นอนฮะจะยังไง
0: ดูแลพ่อแม่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าใจไม้ไส้ระกำ
1: ครับ
0: แต่แค่นี้เนี่ยแม่ก็พ่อกับแม่ก็จะถึงขั้นเลือกเอาเงิน300อะไรเงี้ยมันไปสร้างอะไรที่มันไม่คุ้มค่า
1: ก็นี่ฮะ
0: ผมดูแล้ว
1: คุณกรณ์บอกว่าลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกทุกอย่างได้ฮะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยมันอย่างนี้เลยครับไอ้ที่ดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยก็แสนสาหัสก็ถูลูกถูกกลางไว้พร้อมกันนะพี่ไพศาลมันไม่ใช่ว่าลืมตาอ้าปากได้ซะที่ไหนฮะ
0: ครับแล้วมันมีเคสอย่างนี้นะมีคนเล่าผมฟังนะเป็นเรื่องจริงนะ
1: ครับ
0: เขาเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนนะแล้วเขาเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยช่วยกันเนี่ยส่งให้พ่อแม่เข้าใจว่าเป็นพ่อแม่ฝ่ายผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ส่งให้ใช้เดือนละ10,000 บาท
1: อ่าฮะ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยก็มีบัตรสวัสดิการของรัฐด้วย
1: ครับ
0: คราวนี้พอมันมีเรื่องอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บอกเลยว่าจะไม่ให้เอาชื่อ
1: เดี๋ยวเขาจะไม่ได้บัตร
0: เขาเดี๋ยวจะไม่ได้300
1: อืม
0: ลูกอ่ะ
1: คิดยังไง
0: เพื่อนฟังอ่ะบอกจุกที่หน้าอก
1: จุก
0: อกเลย
1: จะคิดยังไงอ่ะฮะ
0: เพราะว่าช่วยพ่อแม่อยู่10,000
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เข้าใจได้ว่าพ่อแม่เขาได้300เนี่ยเขาก็โอเคไง
1: ครับ
0: ก็เขาก็คิดว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ควรได้อ่ะแต่ถามว่า10,000ไปตัดเขาสมมติว่าเอาถ้าอย่างนี้ไม่หาชื่อไม่หักรถยนต์แล้วนะลูกอาจจะเคืองว่าทางนั้นก็ไม่ให้10,000ก็แล้วก
1: ัน ลดลงมาสัก5,000ได้ไหมอย่าง
0: น
1: ี้
0: มันก็ทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นเรื่องลูกกับพ่อแม่คงจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ควรจะเป็นเรื่องอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: ไม่ควรจะเป็นเรื่องมันก็จะอาจจะไปเกิดเหตุอย่างเงี้ยทำให้มันครอบครัวกลายเป็นเกิดมีปัญหากินใจกันได
1: ้แต่ว่าดูคำให้สัมภาษณ์ของท่านปลัดแล้ววันลนวันเนี้ยคือเงื่อนไขเนี่ยก็ยังไม่ได้ย่อไม่ได้คลายลงเลยนะครับ
0: ดูแล้วยังยืนยันเดินหน้าแล้วท่านให้สัมภาษณ์ก็ดูไม่ค่อยรู้สึกจะพูดเลยใช่ไหมบอกก็เข้าใจอยู่ก็อาจจะมีคนเห็นต่างเห็นแย้ง
1: ครับครับ
0: แต่ก็เนื่องจากเป็นมติครม.นะก็ยืนยัน
1: ครับ
0: ยืนยันในหลักการเพราะว่าต้องการที่จะกันกรองคนที่มีอยู่ในข่ายที่รัฐจะต้องช่วยเหลือจริง
1: ๆอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะพี่ไพศาลฮะที่อาจจะมีส่วนน้อยหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในสังคมซึ่งทุกคนรับรู้ข้อมูลรับทราบได้ว่าเนี่ยถ้าลดหย่อนถูกตัดสิทธิ์ให้เลือกเอาว่าลูกดูแลหรือจะให้รัฐดูแลมันมีอีกเคสหนึ่งที่มันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขเหมือนกันกรณีก่อนหน้านี้คือปี65ใช้หลักฐานครอบครัวใช่ไหมฮะในการพิจารณาเงื่อนไขจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แต่ว่าปีนี้69ใช้ฐานตัวบุคคลแยกกันสามีภรรยาพ่อแม่แยกกันนะครับปรากฏว่า มีผู้ดำเนินรายการหนึ่งไปถามในส่วนของกระทรวงการคลังฮะถ้ากรณีสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับ

0: ภรรยาเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยแต่สามีดูแลทุกอย่างแต่ใช้ชื่อของสามีในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางกระเป๋ามือถือแบรนด์เนมหรือเงินจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้กับภรรยาแบบเปลมเปลี่ยพี่เมษาภรรยาคนนี้มีโอกาสได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เช็คข้อมูลทุกอย่าง18หน่วยงาน Data ข้อมูลของภาครัฐโอ้โหเธอไม่มีรายได้อะไรเลยฮะปรากฏว่ากระทรวงการคลังบอกว่าเขาจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับเนี่ยมันก็เป็นช่องว่างของเงื่อนไขอยู่ฮะไปเช็คแล้วรถเนี่ยไปทำประกันรถไปไหมก็ไม่ได้ทำไม่ได้ชื่อของเขาเลยทำประกันชีวิตไปหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำเลยนะฮะมีเงินฝากไหมไม่มีเลยเงินดงเงินเดือนไม่มีอะไรเลยฮะ มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการฮะ
1: ครับเพราะฉะนั้นถึงว่าจะวางหลักเกณฑ์ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะแม่นยำนะ
0: ครับ
1: ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าคิดจะแก้ปัญหาเอาเรื่องนี้มามันก็ไม่ได้มีหลักประกันว่ามันจะถูกต้องแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องคิดในมุมอย่างนี
0: ้ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: มันก็อาจจะมีความเสียหายอะไรติดตามมามากมาย
0: ครับ
1: แต่ผมดูจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยังเชื่อมั่นนะถึงว่าข้าราชการประจำก็ยังจะมีความเชื่อมั่นแล้วก็ยืนยันที่จะเดินหน้าใช้เงินไอ้หลักเกณฑ์ข้อนี้เป็น1ใน8เครื่องมือที่จะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะแต่ว่าผมว่านักการเมืองรัฐบาล
0: คิดหนักฮะ
1: คงอยากเข้าทั้ง2หูแบบเต็ม
0: ๆครับ
1: เป็นไปได้ว่าในท้ายที่สุดก็อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรอ
0: ี
1: กผมค่อนข้างเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นเพราะดูกระแสในขณะนี้มันคนวิพากษ์วิจารณ์เสียหายมาก
0: คือทุกเงื่อนไขที่ทำมาเนี่ยนะฮะเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะฮะทำประกันชีวิตไว้บ้างหรือเปล่าที่ดงที่ดินบ้านทรัพย์สินต่างๆหนี้สินต่างๆนะฮะมีกู้มีเครดิตอะไรไหมเนี่ยนะฮะ อันนั้นพอยอมรับกันได้แต่ไอ้กรณีเนี้ยถ้าเกิดตัดเงื่อนไขสุดท้ายอันนี้ออกไปก็เดี๋ยวรอดูฮะรัฐบาลท
1: าง
0: สสเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไง
1: เพราะนักการเมืองเนี่ยเขามีหลักอย่างนี้ว่าไอ้แจกเงินเนี่ยคนต้องดีใจ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วเขาแจกไปแล้วเขาด่าไปด้วย
0: ครับ
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความล้มเหลวของการแจกเงิน
0: อือใช่ฮะ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: คนเขาด่ากันทั้งเมืองเลย
0: ครับ
1: รัฐบาลแจกเงินยังไงใช้เงื่อนไขแบบนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นความหายนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องหาทางแก้ดูว่าอย่างนั้นนะ
0: จะลงยังไงใช่ไหม
1: แจกเงินเนี่ยมันควรจะได้รับแต่คำชม
0: ครับ
1: มันสุดยอดของนโยบายอุตสาหกล้าทำแล้ว
0: ครับ
1: คนมันต้องชมนะ
0: ครับ
1: อันนี้แจกเห็นกันอยู่แล้วยังด่ากันอีกนักการเมืองคงไม่ยอมครับแต่ข้ารายการก็ไม่เกี่ยว
0: 13
1: เขาต้องว่าตามที่เขาได้พินิจพิเคราะห์มาละ
0: เพราะว่าถ้าเกิดว่ายังยืนยันเงื่อนไขเดิมเนี่ย 13.18 ล้านเนี่ยโอ้ตัวเลขคงหายไปเยอะนะครับพี่เมษาน
1: ก็คุณรวรนบอกเอาเขาจริงแล้วก็ถ้าดูเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่ามันน่าจะลดลงไปเยอะ
0: ครับ
1: กลับกลายเป็นว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่ามาดูแล้วก็ไม่น่าจะลดลงได้เยอะ
0: ครับ
1: คราวนี้มันจะมีคนที่ตกหล่นอยู่แล้วก็เห็นว่าเขากำลังจะทำการสำรวจครั้งใหญ่กลุ่มที่ตกหล่นเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็วันประกาศ17เนี่ยคนที่หลุดก็พร้อมกันนั้นก็จะประกาศคนที่ได
0: ้งั้นก็แสดงว่าช่วงนี้ก็จะมี
1: ทั้งที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เขาจะทำให้ทันประกาศผมที่17พร้อมกัน
0: พัฒนาสังคมกับมหาดไทยก็จะจงเคาะประตูบ้านใช่ไหม
1: ที่นี่เคาะประตูบ้าน
0: ก
1: ็บอกจริงๆแล้วเขามีข้อมูล
0: หมดแล้ว
1: เขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะที
0: ่
1: เป็นไอ้คู่มือที่จะลงไปในพื้นที่ไปถึงบ้านของผู้ที่มีรายชื่อเป็นเป้าหมายอยู
0: ่
1: ก็ไปดูกับตาไปสำรวจดูสภาพการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตดูถ้าตรงตามข้อมูลตัวเลขหลักฐานจากหลายหน่วยงานประกอบกันว่าเป็นผู้ที่มีฐานะยากจนก็โอเคเลย
0: เขาจะไปลงทะเบียนให้ถึงบ้านเลยนะฮะไม่ต้อง
1: เอาชื่อเข้ามาแล้วประกาศเป็นทางการวันที่17ไปเลย
0: ไม่ต้องลงจากดอยมาเหมือนข่าวที่ออกมาโอ้โหขับรถจ้างเหมากันมานะ แล้วก็เสียเวลาครึ่งข้องวันมาไม่ได้ฮะมันไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าที่เขาเปิดอยู่เนี่ยก็คือสิทธิ์เดิมที่มีบัตรอยู่แล้วมาทวนสิทธิ์ของตัวเองว่ายังได้ต่อหรือไม
1: ่ฮะใช่เขายืนยันว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าทางฝ่ายราชการเป็นฝ่ายลุกเข้าไปหาเองแต่ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไงจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดี๋ยวรอดูข้อเท็จจริงแต่เวลาพูดเขาพูดไปอย่างนั้นบอกได้มีการสั่งการได้มีการตั้งทีมงานที่จะลงไปแล้ว
0: ครับ
1: จะลงไปแล้วไปอยู่แถวตีนดอยไม่ได้ขึ้นไปบนดอยหรือเปล่า
0: โอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ตกหล่นกันเยอะเลยละ
1: ต้องดูในทางปฏิบัติ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เวสานแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดตุลาการ32นาทีครับพี่เพศานครับคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับฟังความเห็นคุณผู้ฟังหน่อยไหมฮะสำหรับเรื่องนี้ครับคุณชุศนะคุยเข้ามาบอกว่าปัญหาบัตรคนจนความบกพร่องมาจากรัฐบาลเพราะมืออาชีพต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรัฐบาลเป็นมืออาชีพไม่ใช่มือสมัครเล่นนะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคุณเล็กบอกว่านักการเมืองเท่ากับนักผลาญจุดๆๆโอเคได้อ่านแล้วนะครับขอบพระคุณครับคุณอิสระชนบอกว่าเรื่องลดหย่อนถอยแน่นอนนะฮะแต่ผมว่ากลัวคุณพ่อคุณแม่สิฮะถ้าเกิดไปแย้งสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไปอุทธรณ์เนี่ยนะครับแล้วถ้ามันมีข่าวว่าโอ้โหลูกจะไม่ได้นะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีประจำปีเนี่ยพ่อแม่ห่วงลูกฮะผมเชื่อว่าพ่อแม่ยอมถอยเรื่องของบัตรสวัสดิการนะพี่เพศานรักลูกอะยังไงก็รักลูกอะนะประมาณนั้นนะครับแล้วมันจะมีปัญหาอะไรรู้ไหมพี่เพศานถ้าเกิดว่าอุสิทธิ์ลดหย่อนเนี่ย30,000พ่อ30,000แม่ในแต่ละปีภาษีเนี่ยอันนี้เงินภาษีจะเข้ารัฐเพิ่มไหมครับเนี่ย โอ้มีคนคิดไกลไปถึงนั้นนะฮะอันนี้คือต้องการให้การลดหย่อนภาษีมันน้อยลงไปเพื่อจะได้ภาษีประจำปีเข้ารัฐมากขึ้นไปหรือเปล่ารัฐบาลนะ
1: ก็คนที่เก็บภาษีก็อาจจะคิดอย่างนั้นแ
0: หละ
1: ว่าจริงๆไอ้ลดหย่อนเนี่ยก็โดยทางข้อเท็จจริงก็คือคุณก็ต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะบุปการี
0: ครับ
1: แต่จำนวนไม่น้อยก็หักไปอย่างนั้นนะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างตาม
0: ปีนึงเอาแค่ชื่อมาเท่านั้นนะ
1: เป็นจริงเป็นจังอะไรเงี้ยก็พอยนั้นก็ดัดหลังพวกเหล่านี้ซะหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจริงๆแล้วมันซับซ้อนมากกว่านั้นไม
0: ่
1: ใช่เฉพาะกรณีที่เป็นขาวเป็นดำอะไรใช
0: ่
1: ไหมมีลูกกตัญญูลูกอกตัญญูไม่ใช่อย่างนั้นบางทีมันมีสภาพอะไรที่มันมีรายละเอียดมากกว่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมเขาหักลดหย่อนเขาหักตามสิทธิ์เขา
0: ครับ
1: แต่การดูแลคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็ต้องว่ากันตามกำลัง
0: คือไปตีความเป็นสูตรคณิตศาสตร์ไม่ได้อะพี่เบสานคุณใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปแล้วก็แสดงว่า
1: ลดหย่อน 30,000 ก็หมายถึงว่า 30,000 นี้ก็จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม
0: ่งั้นคุณไม่ลำบากแล้วแหละตีความอย่างนั้นตรงๆไม่ได้ไงครับ
1: ก็บางทีปีนี้ก็ต้องดูแลเยอะหน่อยเพราะคุณพ่อคุณแม่จะต้องไปโรงพยาบาลไปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: ปีอีกปีถัดมาก็น้อยหน่อยมันมีรายละเอียดเยอะนะเพราะลูกพอดีต้องเข้าโรงเรียนก็พ่อแม่ก็เลยช่วยปีนี้เดือนนี้น้อยมันอะไรต่างๆมันมีเหตุมีผลแล้วมันอยู่อ่ะ
0: ปีนึงก็2รอบฮะเทอม1เทอม2อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็1ไตรมาสหาหมอ1ครั้ง โอ้โหแล้วปัจจุบันเอายามาทีหนึ่งนะพี่ไพศาลเป็นกระสอบเลยฮะโอ้โหยังดีที่ระบบโรงพยาบาลตอนนี้คือสะดวกแล้วก็ไวนะครับ
1: ยิ่งถ้าได้สิทธิสวัสดิการเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องแจกยาเยอะเลยใช่ไหม
0: โอ้โหต้องเอาถุงผ้าใหญ่ๆไปอะครับเพราะจุต้องกิน3เดือนนะ
1: ฮะที่มียาพวกไม่ใช่ยานะเป็นพวกอะไรวิตามินพวกอะไรของอาหารเสริมอะไรต่างๆก็มีนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อื
0: นั่นแหละ
1: มีบางคนเขาวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันหมอที่พวกที่เขาขายโครงขายของก็เอาพวกนี้มายัดให้หมอให้หมอช่วย
0: ครับช่วยปล่อยหน่อยฮะประมาณ
1: ช่วยปล่อยให้วิถูกวิพากษ์วิจารณ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวจะเลยเถิดไปมันมีเรื่องเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะเรื่องที่จะคุยกันลืมไปซะละ
0: อ้าวมีหลายประเด็นครับพี่เพศานครับก็เอาประเด็นปปช.เตรียมที่จะ
1: เรื่องจะพูดถึงเรื่องซินเคอหยวน
0: อ๋อซินเคอหยวนที่ครบหลดล็อ
1: ก
0: ให้แล้วเนี่ยใช่ไหม
1: กระทรวงอุตสาหกรรมก็ให้ความเห็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความเห็นชอบให้เขากลับมาเดินเครื่องจักรอ
0: ี
1: กครั้งหนึ่งนะ
0: ครับ
1: สรุปว่าอย่างนั้น
0: ครับก็หลังจากโดนสุดซอยไปใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: สมัยคุณเอกนัท
0: คุณเอกนัทนะฮะโดนทีมสุดซอยไปตอนนี้ทีมสุดซอยเขามาพลังงานแล้วครับแล้วก็มีลูกท็อปดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็มีรายงานมาไงพี่เบสันว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งให้บริษัทซินเคยหยวนสตีลกลับมาเปิดดำเนินกิจการโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันนี้เลยฮะก็มีหนังสือคำสั่งเปิดดำเนินการบอกว่าจากกรณีที่บริษัทซินเคยหยวนสตีลจำกัดซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองได้ถูกคำสั่งจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้หยุดประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของโรงงานซึ่งในเวลาต่อมาครับได้มีการออกคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงขยายระยะเวลาในการปรับปรุงมาเป็นลำดับจนกระทั่งเหลือการปรับปรุงข้อสุดท้ายก็คือระบบรวบรวมและบำบัดมลพิษอากาศต่อมาเมื่อบริษัทดำเนินการปรับปรุงโรงงานแล้วก็ยื่นหนังสือขอเปิดทดลองเดินเครื่องจักรพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในเดือนมีนาคมและได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเมื่อ7เมษายนที่ผ่านมาผลการตรวจวัดและวิเคราะห์มลพิษอากาศพบว่าค่าสารเจือปนต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการครับจึงถือได้ว่าปัจจุบันเนี้ยซินเคยหยวนได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้นอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะก็เลยนี่แหละครับมีคำสั่งนะฮะให้เขากลับมาเปิดกิจการได้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ไพศาลครับ
1: เดี๋ยวผมจะรอดูว่าประชาชนที่เขาอยู่ใกล้ๆโรงงาน
0: ครับ
1: เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างนะ
0: ครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้นี่ก็พูดกันถึงว่าเราไปอนุญาตได้อย่างไรเพราะใช้เตาไอ้รุ่นที่มันก่อให้เกิดมลพิษ
0: เทคโนโลยี
1: ไฟฟ้า
0: เทคโนโลยีเขาเอาของเทคโนโลยีเดิมมา
1: ซึ่งในเมืองจีนเขาห้ามไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เลยเอาเครื่องจักรย้ายฐานมาเมืองไทยของไทยเนี่ยผู้ประกอบการไทยโรงเหล็กไทยเขาไปไอ้เครื่องไฟฟ้าไปหมดแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้นี่ยังมารุ่นโบราณเลย
0: ครับ
1: แต่ต้นทุนมันถูกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็กลายเป็นว่าเหล็กซิงเคอร์หยวนก็มาตีเหล็กไทยผ
0: ู้
1: ประกอบการไทยที่อยู่ก่อนกระจายกัน
0: โอ้แทบจะอยู่ไม่ได้เลยครับ
1: เนี่ยก็เอากลายเป็นว่าไอ้เครื่องนี้ตกลงก็ควบคุมได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เอาตามเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ดูแลเรื่องปัญหามลพิษจนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยตรวจวัดแล้วว่าไอการปล่อยไอปล่องควันเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดไว้ทุกประการ
0: ครับ
1: จึงถือได้ว่าปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามคำสั่งของทางราชการเสร็จสิ้น อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
0: ครับ
1: ก็เปิดดำเนินการได้ต่อไป
0: ครับก็ลงนามให้การรับรองโดยนางสาวอารยาสไลเพชรรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายครับ ก็เดี๋ยวดูฮะชุมชนโดยรอบถ้าเกิดว่าเปิดดำเนินกิจการต่อแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีข่าวคราวเรื่องของมลภาวะมลพิษอะไรอีกเนี่ยนะฮะอ่ะก็ถือว่าเขาก็มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอ่ะต้องบอกอย่างนั้นฮะพี่ไพศาลครับ
5: ครับ
0: ครับ
5: อ้าวส่วนอื่นๆมีเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ครับ
5: ปปช.ชี้มูลเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ไทยรักไทยร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท
0: ครับ
5: แต่ปรากฏว่าผู้ที่ถูกปปช.ชี้มูลความผิดเนี่ยนะ
0: ครับ
5: เสียชีวิตไปแล้ว
0: อ๋อท่านเสียไปแล้วนะ
5: ครับคุณเทวฤทธิ์เนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
0: แต่เห็นบอกว่าปปช.เองเนี่ยจะสั่งบังคับเอาทรัพย์ในกองมรดกแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แล้วก็ตามอ่ะพี่พิสาร
5: เสียชีวิตไปเมื่อวันที่7พฤษภาคม68ปีที่แล้ว
0: ครับ
5: โอ้โหการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าวจะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป
0: ก็คดีไม่หยุดไม่อย่างนั้นนะฮะ
5: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดนะครับ
0: ครับ
5: ก็เพิ่งชี้มูลความผิดก็จะต้องส่งไปที่ศาลอะไรดำเนินการก่อนใช่ไหมอ
0: ันนี้ต้องศาลการเมืองใช่ไหมฮะ
5: ศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีนักการเมือง
0: ครับ
5: นะฮะแจ้งบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินตกหล่นไปพบว่ามีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอยู่รวม37ประมาณ 37.4 ล้านบาท
0: ครับ37ล้าน 431,641.42 บาทนะฮะก็มีเงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีเทวฤทธิ์นิกรเทศ4บัญชีเป็นเงิน31ล้านกว่าบาทนะฮะ มีเงินที่นำไปใช้ชำระหนี้3รายการ2ล้าน5นะฮะรถยนต์ในชื่อเทวฤทธิ์3คันมูลค่า3ล้าน8นะฮะนั่นแหละครับที่ตกหล่นไปนะฮะก็ปปช.พิจารณาแล้วก็มีมติว่าคุณเทวฤทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาร่ำรวยผิดปกติมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฮะก็เป็นเงินที่มันเกินมาชี้แจงยังไม่ได้หรือไม่ได้ชี้แจงเนี่ยนะ 37,431,641.42 บาทครับ
5: ก็ส่งให้อัยการ
0: ครับ
5: อัยการก็จะส่งฟ้องใช่ไหม
0: ครับ
5: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเพื่อลงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป
0: ครับก็เขาบอกว่าปรากฏข้อเท็จจริงว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยถึงแก่กรรมแล้วนะฮะเมื่อ7พฤษภาคมอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็ปีที่แล้วเนี่ยนะครับการบังคับเอาทรัพย์สินดังกล่าวเนี่ยก็จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินของกองมรดกของผู้ตายต่อฮะ
5: อ๋อครับก็คุณเทวฤทธิ์คุณเทวฤทธิ์นี่เกิด2517ก็อยู่ยังไม่มากนะ
0: 51 52ครับครับ
5: เกิด2517เป็นชาวบึงกาฬเคยเป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยไทยรักไทยพลังประชาชนกิจสังคมชาติไทยพัฒนาอนาคตใหม่ด้วยนะ
0: โอ้ฮะ
5: อนาคตใหม่ปี 61-63 แล้วก็มาเป็นเพื่อไทยป
0: ี
5: 64-68 ก็69นะที่เสียชีวิตไปก่อนก็ไม่ได้เข้ามาโลดแล่นที่เหลือนี่ก่อนหน้านั้นก็อยู่ในวงการเมืองมาตลอดนะ
0: ครับ
5: เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อ6พฤษภาคม68เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายอดีตโฆษกพรรคกิจสังคมนะแล้วก็เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน3สมัย ็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายกี่สมัยไม่แน่ใจนะ
0: โอ้แต่ว่าแสดงว่าท่านเล่นการเมืองตั้งแต่สมัยยังหนุ่มเลยนะครับเนี่ยว่าเป็นส.ส.มาหลายสมัยหลายพรรคการเมืองด้วยนะพี่ไพศาล
5: ส.ส.สมัครในแบบสัดส่วนนะ
0: ครับ
5: สัดส่วนสมัยไอ้รัฐธรรมนูญ40ใช่ไหม540 50เขาเรียกสัดส่วนใช่ไหม
0: ครับ
5: ปัจจุบันเขาเรียกบัญชีรายชื่อ
0: บัญชีรายชื่อฮะใช่ครับ
5: สก่อนเขาเรียกสัดส่วนเนี่ยครับเคยทำงานเป็นวิศวกรประจำบริษัทเอกชนหลายแห่งแล้วก็เข้าสู่วงการเมืองเป็นสมาชิกเป็นส.ส.จังหวัดหนองคายพรรคไทยรักไทยนะป
0: ี
5: 2544ครั้งแรกปี50ลงสมัครแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัดที่3สังกัดพรรคพลังประชาชนตอนนั้นก็ยุบไทยรักไทยแล้วมาเป็นพลังประชาชนไง
0: ครับ
5: แล้วเมื่อยุบพลังประชาชนก็มาอยู่กับกิจสังคมกับนายสุวิทย์คุณกิตตินะฮะแล้วก็ได้เป็นสมาชิกที่มีส่วนในการที่แยกจังหวัดมาจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแยกจากหนองคาย
0: ครับ
5: เนื่องจากเป็นส.ส.ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ดังกล่าวหลังจากนั้นเลยก็ลงที่บึงกาฬเพราะว่าเป็นคนที่ให้แยกจังหวัดเป็นคนที่มีบทบาทในการให้เคลื่อนไหวให้มีการแยกจังหวัด
0: ครับครับ
5: นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวคุณเทวฤทธิ์นะครับ
0: ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลฮะเดี๋ยวตัดทางเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับแล้วมาคุยกันต่อครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตัวในการ50นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: เป็นบุคคลที่เขาถูกเปิดว่าเป็นอากงเจ้าของระบอบหรือระบบอากง
1: ครับ
2: คุณต่อศักดิ์โชติมงคลวันนี้เปิดใจนะกับผู้สื่อข่าวเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าชัดชาติคุณต่อศักดิ์นะก็พูดถึงกรณีถูกพาดพิงเกี่ยวกับเรื่องระบบอากงก็ยืนยันว่าไม่มีผู้ว่าบอกไม่มีอากงถามว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาโจมตีแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหัวโจกของระบอบอากงไหมต่อสักบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมายดูแล
1: ครับ
2: ไม่ปฏิเสธนะ
1: โอ้นี่แสดงว่าไปคนคนละทีกับบรรดาอดีตผอ.เขตนะเนี่ย
2: ถ้าจะฟ้องกันก็ต่างคนต่างเคลื่อนไหวกันไปทำนองนั้น
1: ครับ
2: เพราะว่างั้นนะผู้สื่อข่าวถามว่ากำลังใจหรือไม่อะไรเนี่ยอะไรนะเสียกำลังใจหรือไม
1: ่ครับ
2: คุณต่อศักดิ์บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูดอย่างเดียวแล้วถามว่าออกมาพูดในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองกันหรือไม่อ๋อหมายถึงว่าฝ่ายที่เปิดเผยข้อมูลนะคุณต่อศักดิ์ก็บอกในช่วงการเมืองก็คงเป็นแบบนั้นล่ะไม่มีอะไรถ้ามีข้อมูลจริงๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายถามถึงกรณีที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษคุณต่อศักดิ์เขาบอกว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาคงดูตามอายุเรามั้งพูดแบบขำๆนะ
1: ครับครับ
2: แล้วก็ได้กล่าวถึงกรณีคลิปเสียงว่าไม่มีเป็นวิธีของเขาผู้ว่าบอกให้เรานิ่งๆส่วนเรื่องกำลังใจนั้นแย่หน่อยแต่ว่าก็ช่างมันนี่คงเป็นรูปแบบการเมืองที่เรียนตรงๆว่าไม่คุ้นส่วนการกล่าวหาที่พุ่งเป้ามาที่ตัวคุณต่อศักดิ์มองว่าเหมือนเป็นการตีวัวกระทบคราดหรือไม่คุณต่อศักดิ์บอกว่าก็อาจจะใช่ผู้ว่าก็ตอบไปหลายรอบแล้วแล้วท่านก็ตอบได้ดีมากส่วนเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอากงเป็นคนสั่งให้ผอ.เขตผู้อำนวยการเขตไปรวมตัวกันแสดงพลังนั้นผู้ต่อศักดิ์บอกว่าก็เขาก็เขียนกันแบบนั้นผมจะไปสั่งอะไรเขาก็ทำของเขามันเป็นระบบราชการ
1: ครับ
2: แล้วก็ยืนยันในเรื่องของระบบอากงว่าไม่มีอะไรมันจะมีอะไรล่ะระบบผู้ว่าเขาคนเดียวเท่านั้นระบบผู้ว่านี่เขาคนเดียวเท่านั้น
1: ครับครับครับก็ที่เขารวมตัวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขามาพูดคุยเรื่องนี้แหละฮะ28พฤศจิกายนจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกสกก็ต้องมาเตรียมพร้อมมาทุกเขตอะนะฮะก็ต้องมาคุยกัน
2: ประชุมกันประชุมกันเรื่องเตรียมพร้อม
1: นั่นแหละแต่ว่าก็ถูกฝ่ายการเมืองก็เอาไปตีอีกเรื่องนึงไปเลยไงพี่ไพศาลนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งวันนี้เองเนี่ยในส่วนของคุณชัดชาติมหาเสียงแถวๆเนี่ยฮะเดินนายพระรามเก้าเนี่ยครับก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับสำหรับกรณี
2: เรื่องการแต่งตั้ง20เขตนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ผู้อำนวยการสำนักงานเขต20เขต
1: ครับก็ทางผู้สื่อข่าวก็ถามกรณีมีกระแสข่าวเนี่ยครับ20เขตนัดรวมตัวประชุมกันภายหลังมีข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้เต้าไต่นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของระบอบอากงแล้วมีประเด็นเต้าไต่ด้วยเนี่ยนะฮะคุณชัดชาติบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมเลยผมเป็นประชาชนคนธรรมดาบอกแล้วว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นมันก็เลยเป็นสิทธิ์ของเขาในการทำนะฮะก็เมื่อถามถึงกรณีคุณจิรยุห่วงทรัพย์บอกว่าอากงเนี่ยเป็นผู้สั่งการแล้วก็อ้างว่ามีผู้บันทึกคลิปเสียงขณะสั่งการนั้นไว้ด้วยนะฮะคุณชัดชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับตนย้ำว่าตนได้บอกมาตลอดว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องดังกล่าวเน้นย้ำว่าห้ามไปยุ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผมเราเป็นประชาชนไปสั่งการอะไรไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับทั้งนี้ภายหลังการลงพื้นที่หาเสียงช่วงเช้ามีผู้ถามย้ำประเด็นผอ.เขต20เขตรวมตัวแสดงพลังเนี่ยพี่เบสานฮะคุณชัดชาติก็บอกว่านะครับกรณีนี้นะครับจริงๆตอนนี้เราไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นนะฮะก็ ไม่มีสิทธิ์ไปบอกอะไรเขาพยายามจะย้ำฮะเขาประชุมกันเมื่อวานนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะในการเตรียมพร้อมเลือกตั้งหรือว่าจะไปรวมตัวกันจะไปฟงไปฟ้องแสดงพลังอะไรเนี่ยคุณชาชาบอกว่าผมถอยออกมาแล้วฮะถ้าตีความนะผมถอยออกมาแล้วเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วผมไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งผอ.เขตได้ครับเขาเป็นราชการเขาจะทำอะไรเป็นเรื่องของราชการเขาครับย้ำว่าทีมงานของเราเนี่ยอย่าไปยุ่งห้ามยุ่งห้ามไปสั่งการทั้งสิ้นเลยเพราะเราไม่มีอำนาจแล้วนะฮะแล้วแต่เขาเลยเราก็เคารพเพราะผอ.เขตเขาก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีความคิดมีวิจารณญาณที่เขาจะทำได้ฮะถ้าเสียหายเขาจะอากจะร้องก็สิทธิ์ของเขาเลยครับพี่ไพศาลฮะ
2: ครับคุณทวิดาอดีตรองผู้ว่าอาจารย์ทวิดา
1: ครับ
2: กมลเวชก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีการกล่าวหากันนะว่าการแต่งตั้งไม่เป็นธรรมแล้วถึงขั้นว่ามีการซื้อกัน4กิโลอะไรนี่ใช่ไหม
1: ครับ
2: ต่อเขตเนี่ยคุณทวีดาบอกว่าเรื่องการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผู้ร้องได้ร้องไปที่กพคก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานครกพคเป็นการร้องเกี่ยวกับกระบวนการในการคัดเลือกหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งไม่ได้เป็นการร้องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบหรือมีมูลเหตุใดๆทั้งสิ้นเป็นการร้องถึงเรื่องเกณฑ์กล่าวคือเวลาคัดเลือกจะมีเกณฑ์ผลงานดูค่าคะแนนจากผลงานที่ผ่านมามีเกณฑ์ของความหลากหลายมีเกณฑ์ของผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อผู้ร้องว่าเกณฑ์ไม่ค่อยชัดเจนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็พิจารณาแล้วเรียกคณะกรรมการสอบซึ่งเป็นชุดแยกต่างหากไม่เกี่ยวอะไรกับข้าราชการการเมืองโดยคณะกรรมการแต่ท่านก็ได้อธิบายหลักเกณฑ์ค่าคะแนนที่ตัวเองใช้เทียบซึ่งทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยว่าเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายนั้นยังไม่ชัดเจนอาจจะมีการเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นได้จึงวินิจฉัยกลับมาให้ยกเลิกคำสั่งที่ตั้งไปพลางก่อนแล้วก็ให้จัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดทำเกณฑ์ให้ชัดเจนที่สามารถอธิบายได้โดยที่ไม่ตกหล่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
1: ครับ
2: ดังนั้นทางคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็สั่งการมาประมาณเดือนมีนาคมพอหลังผ่านช่วงสงกรานต์ทางคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกรรมการใหญ่ก็เรียกประชุมโดยมีคนนอกเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยยืนยันว่าไม่ได้มุบมิบทำเมื่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมมีคำวินิจฉัยแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วทบทวนแล้วทำหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเราก็ปฏิบัติการทำทันทีแล้วให้ท่านปลัดกทมซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายประจำจัดทำกระบวนการใหม่ทั้งหมดคัดเลือกกรรมการที่สอบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับการอธิบายประชุมร่วมกันจัดทำกระบวนการสอบใหม่จนกระทั่งได้รายชื่อที่ส่งให้อดีตผู้ว่านะคุณทวีดาก็บอกอย่างไรก็ดีก็ยังมีการร้องเรียนอีกครั้งว่าเราทำ17ชื่อเดิมเข้าไปซึ่งเข้าใจว่าการร้องครั้งที่2นี่เป็นการร้องจาก17คนเนื่องจากพอเราถอยคำสั่งในภาษากทมจะต้องใช้ตำแหน่งติดชอคือตำแหน่งที่ไปแขวนชั่วคราวไว้ก่อนดังนั้นเมื่อถอยเขากลับไปก็จะต้องไปอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าในเรื่องของเงินเดือนค่าตอบแทนก็จะต้องลดลงเขาจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นการร้องครั้งที่2คือทั้ง17ท่านเป็นฝ่ายร้องว่าการตัดสินในครั้งนั้นในเมื่อการคัดเลือกทำขึ้นใหม่เป็นไปอย่างถูกต้องทุกอย่างซึ่งก็เป็นการนำกลับเข้าไปในตำแหน่งเขาก็เลยร้องว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งในครั้งนั้นก็ร้องท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเนื่องจากเป็นคนเขียนคำสั่งทั้งในเรื่องการถอยและกลับเข้าไปใหม่หรือว่า reinstate นะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็อธิบายยืดยาวในกระบวนการต่างๆนะของการแต่งตั้งจำนวนที่เนี่ยที่มีการหยิบยกมาโจมตีชัดชาติอยู่ในขนาดนี้ครับ
1: ครับครับก็วันนี้ฟังผู้ที่เกี่ยวข้องฟังคุณชัดชาติฟังอากงใช่ไหมเขาตกลงเรียกขานกันอากงใช่ไหมพี่ไพศาล
2: ก็เป็นที่รู้กันแล้ววงในของทางอะไรกลุ่มของคุณชัชชาติเขาเรียกกัน
1: ครับครับฟังชี้แจงวันนี้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังคริสนะฮะเขาจะมีการแฉระบอบอากงมันซับซ้อนขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่กังวลเลยผอ.เขตมาจากดำเนินคดีอะไรเขาเนี่ยเจอกันได้ในชั้นศาลเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเขาเลยฮะพี่ไพศาล
2: ปิดท้ายกทมวันนี้มี KPI โพลครั้งที่23นะ
1: ครับ
2: ผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็คุณชัชชาติก็ยังนำอยู่เพียงแต่ผลสำรวจรอบนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งยังเปิดกว้าง
1: ครับ
2: แม้คุณชัชชาติจะมีคะแนนนำแต่กลุ่มลังเลก็คือยังไม่บอกว่ายังบอกว่ายังไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครเนี่ยยังมีสัดส่วนสูงพอที่จะเปลี่ยนสมการเลือกตั้งได้
1: 20%นะฮะ
2: ขณะเดียวกันความเป็นอิสระผู้สมัครมีความสำคัญมากกว่าการที่ผู้สมัครสังกัดพรรค
1: ครับ
2: สะท้อนความคาดหวังต่อผู้ว่าในฐานะผู้บริหารเมืองที่คล่องตัวและแก้ปัญหาได้จริงนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างเขตชั้นในระหว่างเขตชั้นและฐานคะแนนสกเดิมยังชี้ว่าผู้สมัครต้องช่วงชิงทั้งเสียงลังเลและออกแบบนโยบายให้ตอบโจทย์เฉพาะพื้นที่มากกว่าการใช้ยุทธศาสตร์เดียวครอบคลุมทั้งเมือง
1: ค
2: ือเขาบอกว่าคะแนนยังกรุงเทพชั้นในกรุงเทพชั้นกลางกรุงเทพชั้นนอกเนี่ยมันยังมีมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่
1: ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี้19:01 นครับพักครู่เดียวคร
2: ับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับก็
1: เมื่อสักครู่นี้ก็เรื่องสนามกทม.นะฮะผลโพออกมาของ KPI Poll สถาบันพระปกเกล้านะคุณชัดชาติยังนำแต่ว่าคะแนนที่ยังไม่ตัดสินใจมัน20กว่าย
2: ังสูง
1: อยู่
2: พร้อมที
1: ่
2: จะเปลี่ยนเกมได้
1: ถ้าไปอิงกับผู้สมัครท่านอื่นๆที่นอกเหนือจากคุณชัดชาติเนี่ยมันก็เกือบจะ 30% น่ะสู้คุณชัดชาติได้เลยนะครับนั่นแหละฮะจงชุ่งชิงกันต่อครับ
2: วันนี้นายกประกาศเดินหน้ากวาดล้างสแกมเมอร์นอมินีต่างชาติ
1: ครับ
2: ตั้ง5คณะอนุลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติหลังคดีไซเบอร์ลดกว่า 50.9% มั่นใจทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเข้มข้นต่อเนื่องเนี่ยวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะ
1: ครับ
2: นายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยเป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569โดยโฆษกก็บอกว่าที่ประชุมได้ร่วมกันหารือสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติในมิติต่างๆอย่างรอบด้านแล้วก็รัฐบาลก็ที่ผ่านมาก็สั่งการทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการปราบปรามนะฮะซึ่งก็ปรากฏว่าสามารถสร้างผลสำลิดที่เป็นรูปธรรมและช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้หลายด้าน
1: ครับ
2: ผลงานสำคัญก็คือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจาก 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีลดลงกว่า 50.9%
1: ครับ
2: มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทลดลงกว่า 63.2% รวมทั้งมีการจับกุมผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์1,494 คดียึดเงินสดได้กว่า57ล้านบาทยึดได้น้อยเงินสดเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เรื่องเงินมันแปลงไปเป็น
1: คริปโตไปแล้ว
2: ต่างประเทศหมด
1: ใช่ครับ
2: และสามารถช่วยเหลือเหยื่อได้808รายข้อมูลณวันที่1

0: 28ถึง26พฤษภาคม69นะ
1: ครับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกจำนวน5คณะนะเพื่อให้นายกลงนามในคำสั่งแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการก็ประกอบไปด้วยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการ2อนุกรรมการป้องกันและการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานอนุกรรมการ3อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงลึกเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติก็มีพลตรวจโทไตรลงผิวพันธ์เป็นประธานอนุกรรมการเขาเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจอยู่แล้วนะ
1: ครับใช่ครับ
0: 4คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินนะอันนี้ก็มีคุณเอกนิติเป็นประธานอนุกรรมการและ5ครับอนุกรรมการทบทวนกฎหมายนะก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม
1: คุณรัฐพล
0: เท่ากับว่ายุติธรรมเป็น2อนุเป็นประธานอยู่2อนุ
1: ครับ
0: คุณเอกนิติคณะหนึ่งอนุหนึ่งคุณพลโตไตรลงผิวพันธ์ก็เรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็
1: คุณรุทธพลสองอนุเลย
0: แล้วก็คุณอะไรลูกคุณเนวิน
1: คุณชัยชนกครับ
0: นี่อีกอนุหนึ่ง
1: ครับครับสายพวกสแกมเมอร์มันลดไปจริงๆนะพี่เพศาน
0: ผมก็คิดว่าจะบอกว่าเป็นผลงานของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ผลจากไอ้การสู้รบในความการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาแล้วก็การปิดด่านชายแดนเนี่ยมันทำให้
1: ครับ
0: มันทำให้มันบีบให้ภายในของธุรกิจโพสแกมเมอร์ธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ต่างๆมันต้องปรับรูปแบบ
1: มันขาดช่วงไปเลยอ่ะ
0: มันต้องเคลื่อนย้ายม
1: ัน
0: ต้องปรับรูปแบบอะไรกันอย่างขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็ทางฝั่งเมียนมาเนี่ยรัฐบาลของมินองหลายก็ต้องการที่จะเขาขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาต้องการสร้างผลงานอ่ะพูดง่าย
1: โอ้โหเขาเล่นไม่เหลือเลยนะฮะ
0: อย่างน้อยก็ต้องเอาใจจีน
1: ครับ
0: เอาใจนานาชาติต่างๆใช่ไหมเพื่อนบงเพื่อนบ้านอย่างไทย
1: ครับ
0: เขาก็ปราบหนักเลย
1: ครับ
0: แล้วอีกการหนึ่งเข้าใจว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันได้ไม่มากอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกของชนชาติ
1: กองกำลัง
0: ช
1: นชาติ
0: กลุ่มชนกลุ่มน้อยที่ได้ผลประโยชน์เขาก็เลยถล่มหนักเลย
1: พอเห็น
0: มันก็ช่วยไอ้สิ่งเหล่านี้มันช่วยลดทอนไปได้เยอะ
1: โอ้ความที่หายไปได้เยอะเลยครับเพียงแต่ว่าถ้ายังไม่ทำต่อยังไม่เพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามและความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างเพื่อนบ้านฮะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าทางกัมพูชาเนี่ยเดี๋ยวมันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่
0: เดี๋ยวจะกลับมาใหม่พอทุกอย่างเขาลงตัวหมดแล้วนะ
1: ครับไอ้ตัวแม่เป้งมันยังอยู่ไงพี่พิสารเหมือนแค่หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็รอสร้างรังใหม่แล้วรอสร้างฐานใหม่เท่านั้นเองถามว่ายังหลอกกันอยู่ไหมยังมีอยู่ฮะอ่านข่าวเมื่อเช้าเนี่ยสาวฮ่องกงพี่ไพศาลคิดดูสิครับถูกโทรศัพท์หลอกลวงด้วยจิตวิทยานะฮะจากทางสายเนี่ยนะครับว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายอย่างโน้นเข้าข่ายอย่างนี้นะฮะถ้าต้องให้เราตรวจสอบแสดงความจริงใจบินมาประเทศไทยให้บินมาบ้านเราครับแล้วก็หลอกเงินเอาผู้หลอกเงินจากผู้ปกครองก่อนว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อจะไปทำอะไรต่อเอามาสักล้านกว่าบาทก่อนชิมลางว่าคุณจริงใจกับเราไห
0: มอ
1: ันนี้คือเราเป็นหน่วยสืบราชการลับเลยของเขาเนี่ยฮะทางจิตวิทยาเขาหลอกไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเธอมาเมืองไทยแล้วก็หลอกผู้ปกครองได้มาล้านกว่าบาทนะครับแล้วหลังจากนั้นไม่พอนะฮะเขาเอาทําเป็นบัตรพาสปอร์ตปลอมเอกสารทุกอย่างปลอมหมดเพื่อให้เธอเนี่ยใช้ในการเดินทางในประเทศไทยแล้วก็ให้มาพักอยู่คนเดียวในเมืองไทยครับไปซื้อเชือกมาไปซื้อสีมาไปซื้อลิปสติกมาเตรียมในการที่จะโทรหลอกผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งว่าถูกลักพาตัวนะฮะแล้วจะขอเงินเป็นค่าไถ่อย่างเงี้ยผู้ปกครองเขาไหวตัวทันเขาแจ้งตำรวจไทยไม่เกิน48ชั่วโมงเราไปช่วยเหลือเขาได้ครับสุดท้ายไปทางบอกว่าเนี่ยถูกหลอกจากการเขามาโทรอย่างเดียวนะพี่พิสารคิดดูสิฮะมันมีหลักจิตวิทยาอะไรอ่ะในการหลอกคนคนหนึ่งเดินทางข้ามประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลมาเอาเชือกมามัดมือตัวเองเอาสีมาทาตัวเองบอกว่าถูกจับเพราะกลัวว่าเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับขบวนการผิดกฎหมาย โอ้มันทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือไปฝั่งนู้นไม่ได้ใช่ไหมเขาก็มาบ้านเราอะพี่ไพศาลแต่โทรเนี่ยมันรู้มันโทรมาจากไหนจากบ้านเราหรือว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เนี่ยครับ
0: ท้ายสุดได้รับความช่วยเหลือไหม
1: ช่วยเหลือฮะช่วยเหลือปลอดภัยแล้วนะครับ
0: จากทางไทยเนี่ยนะ
1: จากทางการไทยเราฮะและสิ่งสำคัญคือพอช่วยเสร็จเนี่ยนิดนึงฮะทางการไทยเราต้องประชาสัมพันธ์ต้องโหมกระหน่ำเรื่องนี้เลยนะฮะว่าเรื่องเรามันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ไทยในการช่วยเหลือยังไงเพราะว่าข่าวสื่อสารที่มันออกไปเนี่ยเมื่อมาเมืองไทยอีกแล้วจะผ่านไปประเทศเพื่อนบ้านถูกหลอกอีกแล้วประเทศไทยอันตรายอีกแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นภาพลบต่อการท่องเที่ยวครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะพี่เบสารวันนี้เรื่องของความมั่นคงเรื่องของอันคลอสเนี่ยนะฮะที่กัมพูชาเขาเร่งเขาเร้าเลยว่าเราต้องมาคุยเนี่ยเขาตั้งผู้แทนของเขาแล้วสองคนนะส่วนของเราอย่างแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยวันนี้
0: เห็นคุณเสียศักดิ์บอกว่าโอเคแล้วล่ะเราก็พอจะ
1: ครับ
0: พอจะมีลูกมีละมีสองคนที่เราเตรียมที่จะเป
1: ็
0: นมือกฎหมายนะที่จะใช้
1: ครับครับในมุมของกัมพูชาเนี่ยโอ้เห็นก็เป็นแต่งชาติทั้งหมดเลยนะครับที่เขาตั้งมาเนี่ย
0: ใช่
1: ทั้งสองคนนะฮะ
0: ครับ
1: ครับคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยวันนี้นะฮะก็เชิญท่านบรรดาคณะทูตมา67คนกับ4องค์การระหว่างประเทศนะพี่เพศานมาแถลงข่าวชี้แจงนะฮะกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026อ่ะนะครับคุณเสียศักดิ์บอกว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกก็คือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการนั้นก็คือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่ใช่ช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศนะครับจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้ชี้แจงชัดเจนว่าการที่เรายกเลิก MOU 44เนี่ยเพราะใน20กว่าปีที่ผ่านมามันไม่คืบหน้าใดๆเลยครับซึ่งก่อนที่จะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็จะมีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ว่ากัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยฮะซึ่งมันต้องคุยทวิกันก่อนอันนี้คุณกระโดดข้ามไปอันครอสเลยเนี่ยนะฮะมันข้ามขั้นตอนครับโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาซึ่งคุณเสียศักดิ์บอกว่ามันมีสิขั้นตอนในการพูดคุยเนี่ยขอความจริงใจของคุณก่อนคุณยังให้เราไม่ได้เลยนะฮะในช่วงท้ายของการแถลงของคุณเสียศักดิ์วันนี้นะครับพี่ไพศาลฮะคุณเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวข่าวว่าประเทศไทยถูกลากเข้าสู่กระบวนการก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากนะเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสไม่ได้ไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาอย่างแน่นอนเราเข้าสู่อันคลอสมานานแล้วนะฮะกฎหมายทางทะเลเนี่ยกัมพูชาซะอีกเพิ่งเข้าเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับ
0: ครับชี้แจงคณะทูตานุทูตนะ
1: ครับ
0: วันนี้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์ซึ่งตำแหน่งจริงๆเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
1: ครับ
0: ในวงเล็บกลุ่มธุรกิจพลังงานนะได้เปิดเผยว่าตามที่กรมสรรพากรได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรตามคำพิพากษาของศาลฎีกาที่6890/2568ซึ่งได้อ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายคดีจึงเป็นที่ยุติและมีผลทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดทั้งนี้นับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัด ภาษีกรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีกรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีกรอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีกรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยได้ดำเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขณะที่คำพิพากษาศาลฎีกาให้นายทักษิณชำระอากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1.76 หมื่นล้านบาทจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นการแถลงล่าสุดนะ
1: โอ้โห
0: ของทางรักษาการอธิบดีกรมสัมภากรสัมภากร
1: ครับก็คือว่าถ้าไม่มี 17,000 ต้องถูกฟ้องล้มละลายตอนนี้ไล่บี้อยู่อย่างนี้นะฮะ
0: ก็ถ้าไม่สามารถที่จะชำระได
1: ้ครับ
0: ครบถ้วนตามที่ถูกเรียกเก็บภาษี17,000เนี่ย17,000ล้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าสู่กระบวนการสุดท้ายคือต้องฟ้องล้มละลายเอา
1: คุณทักษิณโดนไปกี่รอบแล้วนะพี่เปสารที่โดนลักษณะเนี้ยเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วยุคคุณอภิสิทธิ์ที่มีส่วนต่างด้านภาษีนี่กี่หมื่นนะ30,000หรือ40,000ล้านอ่ะ
0: ประมาณ40,000ล้าน
1: โอ้ฮะ
0: อันนั้นศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ไปยื่นร้องศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ก็คือการขายหุ้นชินคอร์ปตอนนั้นขายได้ประมาณ 7-80,000 ล้านใช่มั้ย
1: ครับ
0: ขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผู้ร้องก็ร้องว่าหุ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถือว่าผิดเพราะว่าคุณทักษิณเข้าสู่วงการเมืองแล้วจะถือหุ้นไม่ได
1: ้ครับ
0: นะศาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าคุณทักษิณคือเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้เงินที่ได้มาจากการขายหุ้นนั้นเนี่ยก็จึงให้หักในส่วนของหุ้นที่ราคาปัจจุบันเนี่ยที่ขายได้เนี่ยนะ
1: ครับ
0: นะเอาไปลบด้วยมูลค่าหุ้นที่ขายจำนวนที่ขายเนี่ยณราคาวันที่คุณทักษิณจะเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือราคาหุ้นวันนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้จำนวนหุ้นที่ขายเนี่ยไปนั้นอ่ะเอาคูณกัน
1: ครับ
0: ได้ตัวเลขเท่าไหร่ก็เอามาลบจากเงินที่คุณขายได้ก็ปรากฏว่ามันมีส่วนต่างอยู่40,000กว่าล้านยังไงมั้ง
1: 46,373 ล้านบาท
0: ยึดเข้ารัฐไปคุณทักษิณก็ได้ไปเท่ากับมูลค่าก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นนายก
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าศาลก็มองว่าคุณจริงๆแล้วหุ้นเนี่ยคุณไม่ควรจะเป็นของคุณแล้ว
1: ครับ
0: แต่เมื่อยังมันจะเป็นของคุณอยู
1: ่
0: ในทางข้อเท็จจริงเนี่ยไอการที่อยู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาหุ้น
1: มันขึ้น
0: ขึ้นมาเพราะว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจที่จะดำเนินการอะไรต่างๆที่จะทำให้หุ้นขึ้นมาได
1: ้ครับ
0: ความนั้นนะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยศาลก็เลยนะก็ถือว่าส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นเงินได้ที่ไม่ชอบ
1: ครับโอ้โหทำมาล้อมรวมไอ้ก้อนนี้
0: มันเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
1: ครับครับมารวมกับไอ้ก้อนนี้อีก17,000เนี่ยโอ้โหจะ70,000เลยนะครับเนี่ยครับ
0: อีก17,000ก็รวมเท่าไหร
1: ่46,000กับ17,000
0: อ่ะ16,000กว่า
1: 60,000กว่าล้านนะครับ
0: 60,000กว่าล้าน
1: ครับครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play

0: คุณสิทธิชัยถามเข้ามาบอกว่ามีโอกาสหรือเปล่าครับที่ไม่จ่ายแล้วกรมสรรพากรจะฟ้องล้มละลายนะครับมันเป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้ว
1: ใช่โดยขั้นตอนกระบวนการ
0: ครับ
1: จะช้าจะเร็วมันก็ถ้าสมมติคุณทักษิณไม่จ่ายก็ต้องฟ้องล้มละลาย
0: ครับ
1: ครับ
0: ตัวคุณทักษิณเองในกระแสข่าวซึ่งเดี๋ยวรอดูเขาได้ใบบริสุทธิ์นะพี่เมษาแล้วก็จะมีขั้นตอนการให้
1: รัฐมนตรีบอกจะตั้งกรรมการภายใน
0: ครับ
1: เนี่ยวันสองวันนี้ใช่ไหม
0: ครับครับ
1: กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่ากรณีคุณทักษิณแล้วก็ผู้ที่ได้รับอภัยโทษทั้งหลายก็คงจะได้ใบบริสุทธิ์ภายในเดือนนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: มิถุนายนนี้ครับ
0: ครับแล้วก็จะถอดกำไร EM นะฮะก็ใช้เวลาไม่นาน
1: ก็ต้องนำใบบริสุทธิ์ไปถอดกำไร EM
0: ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงคุณทักษิณด้วยบอกว่ายังไม่ได้เจอยังไม่ได้พูดคุยเลยหลังได้รับอภัยโทษนะฮะก็การถอดกำไร EM เนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับไม่ห่วงนะฮะท่านนายกอนุทินบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถามว่าอนาคตเนี่ยจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่กับคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าเพื่อไทยแล้วก็ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอว.นะครับในเรื่องของการทำงานร่วมรัฐบาลกันอยู่ในส่วนนี้เชื่อว่านะคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงเนี่ยนายกว่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของคุณทักษิณมาเนี่ยตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรก็ต้องเชื่อครับเมื่อถามว่าไม่กังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของครม.และพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเลยในครม.คนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลฟังก็คือพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่วาทกรรมแต่เป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมครับคุณอนุทินยังพูดถึงกรณีมติภูมิใจไทยถอนชื่อนะออกจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขของเพื่อไทยด้วยนะพี่ไพศาลบอกว่าทุกอย่างหารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาระหว่างพรรคร่วมครับ
1: หวานแหววเลยนะ
0: ครับหวานแหววซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีเสน่ห์ตรงนี้ฮะคุณอนุทินครับ
1: ก็โดยทางการเมืองก็ถือว่าคุณเนวินกับคุณอนุทินก็ถือไพ่เหนือคุณทักษิณ
0: ครับ
1: ณนาทีนี้นะ
0: ครับ
1: คุณทักษิณจะทำเหมือนกับตอนที่รัฐบาลมีนายกชื่อเศรษฐาหรือว่าต่อมาเป็น
0: แพทองธาร
1: คุณแพทองธารซึ่งเป็นบุตรสาวตัวเองคงไม่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ
0: ครับ
1: แต่นาทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยคะแนนเท่า190
0: 192เกือบจะ200
1: เพื่อไทยต่ำ100ไปแล้วเหลือ70บาทเสียง74เสียงเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็วางมือทางการเมืองก็ไม่วางมือแต่ก็ต้องเล่นให้สมบทบาทกับที่เป็นพระรองอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: นักข่าวไปถามว่าอะไรเนี่ยก็ถามแบบอย่างเชิงมากกว่า
0: ครับ
1: ก็รู้กันอยู่ว่าคุณทักษิณจะมาครอบงงครอบงำอะไร
0: ตอนนี้ผมต้องเล่นบทพ่อรองอย่างเดียว
1: แต่น่าจะต้องเก็บตัวเงียบไป
0: ครับ
1: นานทีเดียวอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้ออ
1: กมาก็เป็นพ่อรองเขาอ่ะ
0: จะมันจะฉายแสงยังไงฮะเขา200กว่าเขาเป็นแกนนำครับ
1: ใช่
0: ครับ
1: คุมเกมอะไรก็แทบจะไม่ได้เลย
0: ก็ร่างรัฐธรรมนูญยังต้องถอน
1: ร่างรัฐธรรมนูญก็ใช่ก็ต้องแล้วแต่ภูมิใจไทยเนาะ
0: ครับ
1: เขาว่าไงก็ต้องว่าตามนั้น
0: ครับใช่ฮะ
1: ไปหือไปครับไม่ประโยชน
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แ
1: ล้วก็คุณยศชนันเขาก็เดินได้ดีนะ
0: โอ้โห
1: ใช่ไหม
0: คะแนนนิยมอ่ะพี่เบสาน
1: คุณอะไรคุณอนุทินเขาก็วางตัวให้เกียรติกับคุณยศชนันได้ค่อนข้าง
0: ก็ดีเลยครับ
1: ได้ค่อนข้างดี
0: ก็ผลสำรวจออกมาคะแนนนิยมของรัฐมนตรีทั้งฝ่ายซีกรัฐบาลกับซีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณอนุทินมาแน่นอนนะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนงานเนี่ยแต่อันดับสองปาเป็นคุณยศชนันนะครับส่วนฝ่ายค้านเองเนี่ยอันดับหนึ่งมาเป็น

0: คุณอภิสิทธิ์วิชาชีวะครับและการแสดงบทบาทฝ่ายค้านได้ดีกว่าคุณเท้งครับ
1: ครับก็เราก็พูดแทนไม่ได้นะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าคิดว่าภาพใหญ่มันเป็นยังไงแล้วก็คุณทักษิณจะไปฝืนในภาพใหญ่ของการเมืองคงก็จะยิ่งพังหนักขึ้นไป
0: ครับ
1: แค่นี้เฉพาะอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมสรรพากรเขาคงจะออกเป็นระยะระยะ
0: ครับ
1: ให้ข่าวเรื่องยึดสัตว์ให้เรื่องภาษีคุณทักษิณเนี่ยเพราะมันต้องมีความคืบหน้าไง
0: ก็ก่อนหน้านี
1: ้อะไรนะคุณแจ็คอะไรที่เขาวัชราเพชรทองอ่ะ
0: ครับครับก็ถามอยู่เรื่อย
1: ๆตามอยู่
0: ใช่ครับ
1: เรื่อยๆเขาบอกจะจี้ตลอดครับ
0: ก็เชื่อว่าท่านอธิบดีหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไม่อยากตอบคำถามนี้ฮะแม้ก่อนหน้านี้ตัวท่านอธิบดีเองก็ลาออกไปแล้วไม่ใช่เหรอครับส่วนพรรคสรรพากรเนี่ยฮะ
1: คุณกุลยาลาออกไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็จังหวะพอดี
0: อ
1: ่ะก็ไม่ต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้ด้วย
0: ครับครับครับ
1: ไม่เช่นนั้นก็จะต้องทำหน้าที่ตอบคำถามเรื่องนี้นะ
0: ปัญหามันอยู่ตรงนี้สิพี่เบสารถ้าเราเรียกเงินจากคุณทักษิณ 17,000 ล้านไม่ได้เนี่ยมันมีอายุมันไม่ว่าเรียกไม่ได้แล้วมันจะต้องยังไงต่อเนี่ย
1: ครับผมไม่ทราบเลยคดีถึงที่สุดแล้วในการบังคับ
0: จะต้องตามบังคับคดียังไงครับ
1: มันต้องเป็นแต่เป็นเรื่องของการบังคับคดีนะ
0: ครับ
1: ก็เนี่ยที่โดยขั้นตอนก็คือพาเรียกให้มาชำระแล้วก็ไม่ชำระอยู่นั่นแหละ
0: ครับ
1: ไปตรวจทรัพย์สินยึดอายัดก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่ใช่รถก็ไม่มีอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: สำรวจบัญชีในธนาคารก็ไม่มีชื่อทรัพย์สินเลยเงี้ย
0: โอ้โหถ้าไม่มีอย่างนั้นมีโอกาส
1: ไม่รู้จะไปอายัดอะไรยังไงได้ก็ต้องฟ้องล้มละลายไป
0: หรืองั้นลักษณะนั้นเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการเลยหรือเปล่าฮะ
1: ไม่รู้ทักษิณจะกล้ามาสมัครหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้ามาสมัครก็อาจจะติดอ่ะพอตรวจสอบแล้วไม่
0: พบไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะครับ
1: ครับรถอะไรนะไมบัคก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับครับ
1: บ้านจันสองล่าก็ไม่รู้ชื่อใคร
0: ครับ
1: ครับ
0: นะฮะคือมันมีช่องว่างมันมีเงื่อนไขอยู่เสมอครับ
1: ใช่แล้วคนที่อะไรนะทำหน้าที่รักษาก็ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนไหน
0: ครับครับ
1: ไม่รู้เงินคุณทักษิณคงไม่มีอ่ะ
0: ครับก็เนี่ยที่ออกมาเนี่ยยังต้องอยู่ในความดูแลของอุ๊งอิ๊งเลยอ่ะไม่งั้นเนี่ยไม่มีใครไปเซ็นว่าเป็นผู้ดูแลท่านนี้นะออกมาไม่ได้นะในการพักโทษเนี่ยครับ
1: อุ๊งอิ๊งยื่นภาษีหักลดหย่อนให้ทักษิณหน่อยนะเลี้ยงดู 30,000
0: ครับแต่ครับเลี้ยง 30,000 นะนะฮะครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องหุ้นกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: มหานคร News 10ข่าวเด่น
4: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:31 นะครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับ5 มิถุนายนนะครับ2569ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านในเพจ Facebook นะครับหรือว่าใครที่ยังอยู่บนรถ

0: บนท้องถนนวันนี้นะครับค่อยๆไปกันเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดพักผ่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครค้าใครขายอยู่พรุ่งนี้ก็ลุยกันใหม
1: ่
0: นะครับช่วงนี้จะขายดีนะพี่นะเพราะว่า
2: โครงการใช่ไหม
0: คนน่าจะจับจ่ายกันแบบง่ายขึ้นอ่ะ
1: ผมยังรู้สึกเลยวันนี้ไม่ได้ไปสแกนเลยมันคันๆเนาะไม่ได้ใช้เงินหลวงเลย
0: นะเมื่อก่อนซื้อสับปะรดกินถุงเดียวช่วงนี้ก็แถมมะม่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอจะซื้อกันมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: มีพี่เอฟซีทักมาส่วนตัวบอกว่าฟังอยู่บนแท็กซี่ดีขวัญใจแท็กซี่นะ
0: ครับอ้าวครับผม
1: ขายพี่แท็กซี่ทุกท่านนะรวมถึงผู้โดยสารด้วย
0: ครับพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทนะครับข่าวจุกๆยาวไปนะครับ1ชั่วโมงแล้วพี่1ชั่วโมงพักก่อน
1: นั่งนับจริงๆครบ20มั้ย
0: ช้างดูเวลาข้ามนะจาก4ไป1ได้เลยนะอันดับ4แล้วก็พอจบปุ๊บเป็นอันดับ1ได้เลยถ้าเวลาหมดนะเราเนียนอยู่แล้วเราสายเนียนนะแต่คุณผู้ฟังรู้นะนะก็เนี่ยนอกเรื่องกันอย่างเง
1: ี้ยโม้กับหัวเราะไปครึ
0: ่
1: ง
0: นะครับทักทายทุกท่านนะมาๆๆอีกครึ่งชั่วโมงลุย
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: โน้มไม่ต้องกังวลนะเรื่องของที่เขาจะมาพิจารณาเอาคืนพวกลูกที่ไม่กตัญญูจริงพวกลูกกตัญญูทิพย์กตัญญูเทียมกตัญญูกมล
0: ครับผม
1: สารพัดไม่กตัญญูเนี่ยคุณผู้ฟังฮะวันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความนะครับผ่าน Facebook ส่วนตัวของเธอถึงกรณีที่กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีพ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาทต่อท่านเนี่ยนะจะไม่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันลูกหักลดหย่อนอุปการะอุปการีได้ 30,000 บาทให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทเท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 บาทแต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่แล้วบอกว่าเท่าที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือไม่เกิน 100,000 บาทลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อกับแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาทเอาอะไรไปตัดสิทธิ์เขากลายเป็นทำโทษลูกกตัญญูลูกอกตัญญูถ้าให้ลดหย่อนอุปการบุปการีเนี่ย 100,000 บาทก็ว่าไปอย่างถูกไหมถ้า 100,000 คุณเอาไปเลยลงโทษเลยแต่นี่คนแค่ 30,000
0: นี่แหละ
1: นะครับไม่ต้องกังวลนี
0: ่ไม่ต้องกังวลนะผมบอกว่าท่านยิ่งออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมันโหมเหมือนเมาหมัดแล้วตอนนี้ทัวร์เลยไปลงเลยอ่ะว่าไปมาอะไรเนี่ยอยู่ๆนะฮะกลายจะมาเป็นคนโกงภาษีได้ไงเนี่ยนะครับ
1: แล้วถ้าสมมุติใคร
0: คือมันเหมือนคนละเรื่องอ่ะไม่รู้นะมันเหมือนโกงภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมาถึงจุดนี้กันได้ยังไง
1: เอามารวมกันได้ไง
0: ครับผม
1: แล้วสมมุติถ้าใครไม่โกงทำตัวดีมีโบนัสไหมจะร้องหา
0: ก็ดูแลพ่อไปรัฐบาลบอกดูแลพ่อแม่ไป
1: เหมือนเดิม
0: ครับผม
3: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: มาดูเหตุการณ์ที่สงขลากันดีกว่านะครับพระอยู่ในวัดก็เปรียบเหมือนเราอยู่ในบ้านนะ อยู่ในกุฏิเนี่ยมันก็ต้องปลอดภัยที่สุดนะฮะปรากฏว่าจู่ๆถูกคนร้ายบุกมาแทงมรณภาพเลยนะครับคากุฏิเลยฮะตอนนี้ตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อบ่ายนี้เองนะฮะที่ระโนดจังหวัดสงขลานะครับตำรวจนะครับสภ.ระโนดพร้อมผท.เข้าไปเก็บหลักฐานนะฮะภายในวัดจากนะครับอยู่ที่หมู่6นะตำบลระโนดนะฮะที่เกิดเหตุบริเวณกุฏิเลยครับพบร่างพระครูสมุนันอายุ56ปีนะครับท่านเป็นรองเจ้าอาวาสมรณะในสภาพที่ถูกมีดฟันเข้าที่คาง1แผลแล้วก็แทงเข้าที่หน้าอก3แผล
1: ครับ
0: นะฮะตอนนี้ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็หาสาเหตุนะว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะฮะคือวัดเนี่ยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอยู่แล้วพี่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคนร้ายต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินถ้าต้องการทรัพย์สินนี่ยิ่งน่ากลัวนะเพราะว่าพระนี่จะไม่ค่อยได้ระมัดระวังตัวอะไรหรอกครับนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: วันนี้ตำรวจไซเบอร์เขาไปจับ

0: เสาลาวติดตั้งเนี่ยฮะ Fast Base Station ในรถยนต์ส่ง SMS ปลอมแอบอ้าง AIS ยังมีอีกเนาะเดี๋ยวนี้นะถึงว่าบางคนได้ข้อความเนี่ยแล้วก็คิดว่ามาจากหน่วยงานที่ถูกต้องเช่นมาจากค่ายมือถือหรือมาจากธนาคารแต่หารู้ไหมฮะมันเป็นมาจากเครื่องนี้ฮะมียุคหนึ่งตำรวจเขาเรียกว่าเครื่องปลากระเบนมันจะส่งข้อความมาซึ่งเครื่องนี้เขาเรียก Fast Base Station คือสถานีเคลื่อนที่ในการส่งสัญญาณซึ่งปกติเขาจะใช้ในช่วงของภาวะสงครามภาวะภัยพิบัติอ่ะดงเพราะว่ามันจะสามารถส่งข้อความไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้เมื่อสัญญาณหลักถูกตัดขาด
1: ครับ
0: แต่วันนี้ก็ยังจับได้เนาะก็น่ากลัวนะฮะวันนี้พลตำรวจตรีกิตตัดนะฮะบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสท.4ก็เปิดปฏิบัติการสกัดจับขบวนการใช้เครื่องสถานีฐานจำลองโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่า False Base Station นะฮะส่งข้อความ SMS ไปหลอกลวงประชาชนในกทม.แล้วก็ปริมณฑลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนยุปกรณ์โทรคมนาคมแล้วก็สถานีฐานปลอมเนี่ยจำนวนมากก็วันที่1เนี่ยเขาบอกว่ามันสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ AIS แจ้งข้อมูลว่ามีผู้ใช้บริการเนี่ยได้รับข้อความ SMS แอบอ้างเป็น AIS โดยมีข้อความเชิญชวนรับรางวัลพร้อมกับแนบลิงก์ให้กดเข้าเว็บไซต์ซึ่งไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากระบบเครือข่ายของ AIS ไม่ใช่ของจริงตำรวจชุดจับกลุ่มก็เลยร่วมกับวิศวกรของ AIS เนี่ยน้องดงคุณผู้ฟังครับไปตรวจสอบทางเทคนิคจนพบสัญญาณผิดปกติจากอุปกรณ์ที่มีลักษณะสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่จำลองกระจายสัญญาณอยู่ในพื้นที่บริเวณซอยบางกระดี่28แถวๆบ้านขุนเทียนเขาไปจับตรงนั้นใกล้ก่อนนะเจอจุดกระทั่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังฮะตำรวจเขาก็ติดตามไอ้เจ้าสัญญาณนี้มันตามง่ายนะคุณผู้ฟังถ้าเราอยู่ในรัศมีมันเนี่ยเราก็จะได้รับข้อความจากมันสมมติถ้าเรารู้ว่าเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันจะมีข้อความเด้งในมือถือเราแล้วได้รับข้อความที่มันปลอมมาเนี่ยส่งข้อความปลอมให้กดลิงก์อ่ะมันในมือถือตำรวจเขาก็ตามมันจนมันก็ส่งอยู่เรื่อยๆแสดงว่าอยู่ใกล้แต่ตรงไหนล่ะคันไหนล่ะที่เอาเครื่องนี้ใส่รถไว้นะก็ตำรวจไปจอดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายพอตรวจสอบในรถก็พบอุปกรณ์โทรคมนาคมนี่นะฮะก็เลยจับกลุ่มนางสาวคนสวรรค์พระวิเศษดงดูชื่อเป็นคนก็สวรรค์เป็นพระก็วิเศษ
1: คนสวรรค
0: ์พระวิ
1: เศษ
0: เธอเป็นคนลาวฮะอายุ27ปีคนสวรรค์พระวิเศษ
1: คร
0: ับ ก็เธอก็สารภาพแล้วเพราะมันของการขนังคาเขาอะเนาะเขาตำรวจก็เตือนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมันจะใช้ไอ้เครื่องแบบนี้แหละฮะในการส่งข้อความไปหลอกลวงให้เรากดลิงก์พอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลอกเอาเงินจากบัญชีเราดูดเงินดูดยังไงเพราะว่ามันจะไปเขาเรียกว่าไปรีโมทโทรศัพท์เราให้เราไม่สามารถทำอะไรหน้าจอได้แต่หลังบ้านเนี่ยในโทรศัพท์เราระหว่างที่เราเห็นว่าจอดำๆเนี่ยมันก็ไปเคลื่อนย้ายถ่ายเทเงินเราออกจากบัญชีโอ้ต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะคือประเด็นเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะได้รับข้อความจากไหนอย่างไรเนี่ยก็อยากกดลิงก์เข้าไปอย่างเด็ดขาดย้ำตรงนั้น
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อย่างนี้สิน่าเห็นใจเรื่องสแกนบัตรสวัสดิการรัฐเนี่ยยังไม่ได้นะครับเข้าระบบไปแล้วยืนยันตัวตนไม่ได้เพราะอะไรคุณยายนะครับน้อยใจในชีวิตหลังป่วยเป็นมะเร็งต้องโกนผมทำคีโมพอโกนผมปุ๊บช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเปิดให้ลงยืนยันตัวตนนะครับแกสแกนบัตรคนจนไม่ได้อันนี้คือมีอยู่แล้วขออภัยคืออันนี้ไม่ได้ว่าไม่ยืนยันตัวตนคงแค่กดอะเนาะแต่ตอนนี้ปัญหาคือแกเอาไปใช้ไม่ได้คือมีบัตรเงินเข้ามาเนี่ยจะเอาไปสแกนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไม่ผ่านสักร้านเลยเพราะว่าไม่มีผมตอนสแกนน่ะมีผมไงก่อนหน้านี้เนี่ยที่ยืนยันตัวตนไว้เนี่ยหน้าตาไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนี้พอโกนผมทิ้งนี่แกเป็นมะเร็งจะเอา300ไปใช้เนี่ย
0: น่าสงสารจัง
1: ใช้ไม่ได้ไม่มีร้านไหนผ่านเลยสักร้านเลยนะแกก็เลยนะน้อยอกน้อยใจนะครับว่าอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีแกขอวิกสักอันได้ไหมถ้าใส่วิกปุ๊บเนี่ย
0: มันจะได้ใช่ไหม
1: ระบบมันน่าจะอ่านออกแล้วว่าเป็นคนเดิมหรืออะไรแบบนี้นะครับนะนี่ฮะเสียงสะท้อนนะโอ้คุณยายนะครับอยากจะใช้เงิน300เนี่ยใช้ไม่ได้คุณยายอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ
0: ค่ะ
1: นะเห็นบอกว่ามีคน

0: ใจดีแล้วนะครับนำวิกนะครับนำวิกไปมอบให้คุณยายร้องไห้เลยคุณยายร้องไห้เลยนะฮะใครมีวิกหรือผมปลอมเนี่ยมาเอามาให้ยายน้อยนี่ยายว่างั้นนะตอนนี้คุณยายก็สามารถที่จะสแกนนะครับใช้เงิน300 บาทในการซื้อข้าวซื้อของได้แล้ว
1: คร
0: ับ คุณยายอย่าลืมไปกดยืนยันตัวตนนะรับสิทธิ์ต่อนะนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: คุณฟังฮะมาดูผลงานของสื่อปทุมวันกันบ้างเขาไปจับกลุ่มสาวใหญ่สาวใหญ่ด้ง
0: ครับผม
1: 56ปีถือว่าสาวใหญ่ไหมอ่ะได้อยู่นะ อนุโลมได้แต่บางที49บอกสาวใหญ่เขาประท้วงกันนะคุณดูฟัง
0: ยังไม่ยอมใช่ไหม
1: ไม่ยอมรับคำดีนะอายุ49บอกสาวใหญ่คือมอมเขาไปลักทรัพย์ไปฉกไอโฟนแล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยก็เขาบอกว่าทำแบบเนียนๆคุณฟังลองดูนะแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวนะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เขาไปจับกลุ่มตัวนี่ฮะจากการปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ไปรวบตัวนางสาวธัญธรอายุ56ปีได้ที่บ้านพักในซอย3วา21เขตคลอง3วาจับเธอเนี่ยตั้งแต่29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วสืบเนื่องจากเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าเธอเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับนะแล้วก็มีความผิดฐานลักทรัพย์นะโดยการมอมหน้าเขาใช้คำนี้นะมอมหน้าหรือกระทำด้วยการใดๆเพื่อให้เห็นหน้าหรือจำหน้าไม่ได้อ๋อเขาใช้คำนี้นะกฎหมายมอมหน้าปรากฏตัวในพื้นที่ของย่านคลองสามวาคือพลเมืองดีเขาก็มาแจ้งซึ่งพฤติการของเธอเนี่ยคือจะไปยืนอยู่หน้าร้านขายโทรศัพท์ก่อนทำทีเป็นสนใจมือถือซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีมือถือส่งมาลงที่หน้าร้านพอดีบนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะมีมือถือวางอยู่หลายเครื่องนะเธอก็อาศัยช่วงพนักงานกำลังยุ่งกับการเช็คสต็อกของก็เลยหยิบ iPhone 15แล้วเดินออกไปอย่างเนียนๆเจ้าที่ชุดจับกุมก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าเธอเป็นผู้ต้องหาตามรูปพรรณสันฐานที่รับแจ้งความเอาไว้ก็เลยจับกุมตัวก็ให้การยอมรับนะเธอก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกับตามหมายจับแล้วก็ไม่เคยถูกจับกุมดำเนินคดีมาก่อนจากการตรวจค้นก็พบทรัพย์สินในครอบครองเจ้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางเป็นมือถือ iPhone 15แล้วก็สีน้ำเงินนะความจุ128กิกะไบต์ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโอ้นี่อาศัยลูกเนียนนะคุณฟังไปทำทีเหมือนอยากจะซื้อแล้วก็ไม่ทันซื้อพอของเขามาลงหน้าร้านก็ฉกของเขาออกมาเนียนๆอย่างนั้นเลยครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโรคทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
7: อันดับ5ไปชมสาวระยองกันหน่อยนะครับต้องชมทำดีต้องชื่นชมออกสื่อกันไปเลยนะฮะเก็บเงินหมื่นคืนเจ้าของได้นะครับโอ้โหพลเมืองดีน้ำใจงามนะฮะเป็นสาวใหญ่อยู่ที่สาวใหญ่ก็
8: อายุเท่าไหร่ดูอายุ
7: โอตายไม่ได้นะครับ
8: เรียกคุณพี่ก็พอไหม
7: เรียกคุณพี่ก็พอนี่ฮะเก็บเงินคืนนะครับเก็บเงินคืนได้นะครับขี่รถจักรยานยนต์นะกลับจากส่งข้าวให้กับสามีที่เป็นรปภ.ระหว่างทางเจอกระเป๋าสตางค์ตกอยู่โอ้ยเงินเป็นปึกเป็นหมื่นนะเป็นเราสองคนก็คืน คืนเหมือนกันคืน
8: เออไลน์แล้วก่อนคืนเนี่ย
7: คิดเยอะนิดนึงนะครับวันนี้นะครับตัวผู้เสียหายที่ทำกระเป๋าสตางค์หายนะครับคุณสุภาวดีนะก็เดินทางเข้าพบกับร้อยเวรที่สภ.เมืองระยองนะครับเพื่อรับมอบกระเป๋าตังค์ในนั้นมีเงินอยู่ 1,500 บาทนะครับแล้วก็บัตรเบิดเต็มนะฮะเต็มกระเป๋าเลยเธอเนี่ยเปิดเผยด้วยรอยยิ้มนะครับนะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะครับแล้วก็จะไปทำบุญนะครับระหว่างทางเนี่ยนะโอ้นะทำกระเป๋าตังค์ตกอยู่นะฮะเธอบอกว่าคนที่เก็บได้นะคนที่เก็บได้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคือเขาเนี่ยเคยทำของหายมาก่อน
8: เขาอกเข้าใจส
7: ิใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยได้กระเป๋าคืนแต่เงินหายเกลี้ยงนะครับเขาก็เลยเข้าใจหัวอกเป็นอย่างดีนะฮะวันนี้ก็เลยนะส่งมอบของคืนให้นะครับอย่างนี้ช่วยกันอย่างนี้ได้ดีนะสังคมก็ได้น่าอยู่นะพี่นะ
8: ใช่
7: นะครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: มาดูข่าวนี้นะฮะเพิ่งขึ้นออนไลน์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะแถลงข่าวหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติที่มีท่านนายกเนี่ยเป็นประธานซึ่งคุณรัชดาเนี่ยเธอบอกว่าจากการหารือกันในที่ประชุมแล้วก็ถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะก็คุยกันอย่างรอบด้านทั้งด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินแล้วก็ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตัวเฉพาะเรื่องของการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนได้หลายด้านถือว่างั้นนะผลงานสำคัญคือลดจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากเดิมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะ 34,478 คดีลดลงเหลือแค่ 16,920 คดีลดลงกว่าครึ่งเนี่ยคุณผู้ฟังจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนเนี่ยเดิมเนี่ยประมาณ 2,224 ล้านบาทตอนนี้เหลือ513ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤษภาคมปีนี้นะครับโอ้เอาคุณผู้ฟังแต่ว่าก็สัมผัสได้จริงๆนะว่าผมเองก็ไม่มีคอลเซ็นเตอร์โทรหามานานเป็นเดือน

0: แล้วด้งมีไหม
1: ไม่มีเหมือนกัน
0: เออคุณฟังมันหายไปจริงๆนะก็ถือว่าก็น่าจะเป็นผลดีเรื่องของการปิดด่านเรื่องของการจริงใจจริงจังในการที่จะปราบปรามเออก็ถือว่าได้ผลคุณผู้ฟังส่งข่าวเข้ามาบ้างว่าใครยังได้รับสายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่มันยังมีเนี่ยอย่างรูปแบบที่เราเล่ากันไปไม่ช่วยแล้วว่ามันใช้ฟอร์เบสสเตชันส่งเรื่องของการกดลิงก์แต่การโทรมาเป็นสาย1สาย2สาย3มารอเนี่ยไม่มีลดลงมาก
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: ที่ลพบุรีนะครับวันนี้เขาตีเส้น37จุดตัดขออภัย39จุดตัดทางรถไฟนะครับเอาให้ชัดเลยนะจะได้ไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามาจอดขวางทางรถไฟกันนะครับก็หลังจากเกิดอุบัติเหตุที่อโศกนะครับคนลพบุรีก็ตื่นตัวพอสมควรนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดลพบุรีก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละครับมาร่วมประชุมกันนะฮะที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ตีเส้นบริเวณจุดตัดทางรถไฟนะฮะทั้ง39จุดเป็นการเร่งด่วนตีเส้นทะแยงสีเหลืองนะให้เห็นชัดชาวบ้านเนี่ยเวลาขับมาพอติ้งติ้งติ้งปุ๊บท่านต้องหยุดก่อนเส้นเหลืองเลยจะมาอ้างว่าไม่เห็นไม่ได
0: ้
1: นะครับนี่นะเพื่อความปลอดภัยนะเออก็อย่างที่อโศกเนี่ยเห็นใช้จราจร1นายละยืนตลอดจับจริงเลย
0: คร
1: ับใครที่แบบฝ่าหรือมาขวางเนี่ยจับปรับไปเลยนี่ฮะใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: คุณฟังฮะอันดับ2วันนี้ท่านนายกหนูคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษว่ายังไม่ได้เจอกันและอย่างที่เคยบอกคือแสดงความยินดีรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีจะถอดกำไร EM ในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคุณอนุทินก็ย้ำว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเมื่อถามว่าในอนาคตจะเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ท่านนายกหนูก็บอกว่าวันนี้ในทางการเมืองตนก็คุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วเมื่อถามว่าวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าคุณทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงคุณนัทธิงก็บอกว่าถ้าถามตัวท่านเนี่ยหมายถึงตัวท่านนายกเนี่ยตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อเมื่อถามว่ากังวลว่าคุณทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณนัทธิงก็บอกว่าไม่ต้องกังวลครับคนในครม.เนี่ยคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้นนี่ท่านนายกตอบแม้และไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้วคนที่รัฐบาลต้องฟังคือประชาชนและนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรมแต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมส่วนที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่คุณทินก็บอกว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดีไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นผมจะต่อยหน่อยนักข่าวเนี่ยทั้งมีปัญหาหยอกๆนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: เอาอันดับ1มีเรื่องเตือนภัยกันนะครับนะ
0: วันนี้จบอันดับ1
1: อ่ะจบวันนี้ถึงพี่ช้างไม่ได้ข้ามนะไม่ได้ใช้สูตรข้ามนะพี่ช้างบอกเปิดตามคิวเลยครับ
0: ฟ
1: ัง
0: งวยงง
1: นะครับอ่ะที่มหาสารคามนะฮะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับวันนี้รถไถนานะครับเอารถไถนาไปเติมลม
0: เอ๋อ
1: เอารถไถนา
0: เอารถแท็กเตอร์เหรอ
1: เออนะครับก็ไปเติมลมปกติ
0: ก็แล้วตอนนั้นนึกรถไถนาปกติมันเป็นซี่เหล็กนี่นะเติมลมตรงไหน
1: เออเป็นรถยังไงพี่เดี๋ยวก่อนนะ
0: รถไถนา
1: เขาบอกว่ายางรถไถนาระเบิด
0: เออก็คงจะมีแหละ
1: ครับพอไปจอดเติมลมอยู่ก็ปกตินะเขาคิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรปรากฏว่าระหว่างเติมเนี่ยมันระเบิดตุ้มขึ้นมานะครับเสียชีวิตเลยนะแรงดันของมันอ่ะอัดมานะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับเห ตุการณ์นี้

0: ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านมะกอกตำบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยนะครับที่มหาสารคามนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบไปทำการช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะครับคุณลุงวัย70ปีนะครับชื่อว่าคุณลุงกลั่นศรีเจริญนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่หมดสตินะครับอยู่ใกล้กับล้อรถไถนาที่ได้รับความเสียหายโดนแรงระเบิดอัดเข้าไปที่ร่างตอนแรกเจ้าหน้าที่พยายามปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนะครับแต่สุดท้ายโอ้โหคุณลุงได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากแรงกระแทกเขาบอกมีภาวะลมรั่วในช่องปอดกระดูกใช่กระดูกแขนขาหักแสดงว่ามันลอยนะตัวลอยเลยนะ
1: แต่นะแรงกระแทกของลมนะ
0: โอ้เนี่ยฮะโอ้ไปเติมลมเองนี่ก็อันตรายนะยิ่งเป็นล้อใหญ่ๆรถใหญ่ๆเนี่ยนะครับ
1: แสดงว่ายางหมดสภาพเนาะ
0: เป็นไปได้นะครับพี่นะก็คนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเป็นอสม.เล่าให้ฟังนะครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังก้มลงไปเติมลมยางรถไถอยู่เพียงลำพังใต้ถุนบ้านแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงบึ้มสนั่นขึ้นนะฮะล้อรถกระเด็นไปทางหนึ่งนะครับร่างกระเด็นไปอีกทางนึง
1: รถไถอย่างเงี้ยมันเป็นยางใหญ่คือแท็กเตอร์
0: อ๋อใช่
1: แรงอัดคงมาก
0: ครับผมนะฮะโอ้ตัวคุณลุงเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมรถด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชี่ยวชาญและไอ้แค่เติมลมนี่สบายมากนี่แหละนะ
1: คือลุงคงรู้แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิด
0: ไม่คิดว่าจะระเบิด
1: เมื่อวานก็ไม่คิดว่าจะเกิดเติมลมวันนี้ก็ไม่คิดพรุ่งนี้ก็ไม่คิดเออมันจะเกิดแล้ว
0: ครับผม
1: บางทีมันไม่ปลอดภัยแล้วไง
0: ใช่อ่ะก็นำเรื่องนี้มาเล่าเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณผู้ฟังเราก็พี่ๆน้องๆ นะครับเกษตรกรเรากันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์นะก่อนที่จะใช้ให้ดีนะครับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับฝากเอาไว
1: ้มีเวลาสัก 3-40 วินาทีโด่งดูข้อความจากคุณผู้ฟังนิดนึง
0: พี่หนูวานบอกแชร์ให้แล้ว
1: ขอบคุณมากครับ
0: พี่ทองคำสาวระยองนิสัยดีมากๆเลยฮิ
1: มีทุเรียนมาที่บ้าน
0: ครับสวัสดีพี่เซนเด็กนครนนท์นะครับพี่ณรงค์วุฒิ
1: ครับ
0: นะครับพี่วันชัยนะครับพี่ศศิมาด้วยนะครับ พี่บอยสวัสดีครับพี่ดีเจบอย
1: สวัสดีครับใครเอ่ย
0: นะฮะพี่ทองคำนี่แหละพี่ทองคำ
1: สวัสดีครับ
0: นะครับรับฟังทางวิทยุนะครับพี่ขายบ้านสวนนะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณมาก
1: ครบเนาะ
0: โอ้นี่พี่มาลัยบอกชอบค่ะนอกเรื่องเนี่ย
1: นอกเรื่องเนี่ยชอบค่ะ
0: ไปแล้วครับไปแล้วครับพี่อาทิตย์หน้าเจอกันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย์
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแ

0: กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปูละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ซีรี
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

แหมก็ถ้าไม่เห็นแบบข้อความของชาวคณะนะครับมันก็เงาๆนะครับว้าเวนะครับแต่พอเห็นชาวคณะมารวมสติ๊กเกอร์นะครับมาพูดคุยกันนะครับมันก็ชื่นใจนะครับผมวันนี้จัดไปเลยสวยๆพลิ้วๆนะครับ3เพลงลูกพี่นะครับผมมีอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับพี่ไผ่พงศธรนะมีจงเก็บใจรอนะครับพี่ดำรงวงกลมนะครับเอ้ยวงทองนะครับผมแล้วก็มีวอนดีเจนะครับจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะก็3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะคะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะที่ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตแทนน้องทรายคนงาม1วันนะฮะชาวคณะก็เข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับนะและที่สำคัญครับวันนี้เรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันศุกร์ที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับพี่ๆหลายคนไม่ต้องทำงานนะครับก็นอนฟังเพลงแบบสวยๆนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะฮะวันนี้ผมไปดูกรมอุตุมานะครับล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงถึง 60% นะครับแล้วก็อากาศนี่เย็นสุดนะครับ26องศานะครับโอ้ดีดีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงสวยๆนะครับนะแล้วก็ชมดาวนะครับบรรยากาศเย็นๆเขาเรียกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันทำงานหนักใช่ไหมครับมันก็ต้องมีช่วงผ่อนคลายนะครับฟังเพลงสวยๆพลิ้วๆแล้วก็ง่วงก็นอนไปเลยนะครับผมนะฮะก็แต่ถ้านอนเร็วเนี่ยพลาดเลยนะครับเพราะวันนี้เฮียมาเต็มมากเลยนะครับวันนี้เฮียมาในนามของพระเอกหมีลำครับผม

วันนี้เราจะมาเล่นกับชาวคณะนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับแม่ครับผมแม่ยังเพิ่งนอนตอนนี้นะครับนี่เพิ่ง2ทุ่มกว่านะครับถ้าแม่นอนตอนนี้2ทุ่มแม่ไปตื่น4ทุ่มแม่จะไปหลับอีกที

ายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงพี่ๆที่ตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับนะถ้ามือไม่ว่างไม่เป็นไรนะลูกพี่ขับรถไปนะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะที่ฟังทางวิทยุด้วยนะครับผมนะอ่ะมาฮะตอนนี้มาทักทายลูกพี่กันก่อนนะครับนะตอนนี้มีพี่สุรัตน์มาแล้วนะครับมีพี่ปรีดานะครับมีพี่หานใจหล่อนะครับพี่ทันซิรินะครับพี่ธีรยุทธ์นะพี่เดือนเพ็ญพี่ชนิดานะครับมีแม่เสือแดงยิ้มนะครับพี่จันเพ็ญนะครับมีพี่มัดพี่เด่นนะครับพี่ทองอยู่นะพี่วิไลวันพี่นารีพี่ประโยงพี่รัตนานะครับมีพี่สมปองนะครับแหมวันนี้คึกคักนะฮะมีเชฟพงนะครับผมพี่อมรินทร์นะครับนะอมรินทร์นะฮะมีคุณแป๋วแป๋วนะครับมีพี่พงศธรพี่หนูริ่งนะพี่ประภาพี่วิจิตพี่ปุญญวัฒน์พี่รุ่งนะครับพี่จิราพรนะครับน้าเมนะครับน้าเมอย่าแอบนะครับมีน้องกัญญานะครับพี่ทิพาพรพี่ละไอพี่ทองเปลวพี่วัฒถาพรพี่ฤดีนะครับมีพี่ลำพึงก็มาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาทักทายคอมเมนต์กันบ้างนะตอนนี้พี่จิราพรพี่ขาวดอนนะครับพี่สายชนนะครับพี่ละไอบอกว่าอุ้ยฝนตกตอนเย็นสดชื่นมากเลยค่ะพี่ละไม้นะครับพี่หญิงสีนะครับนะพี่หนูริ่งพี่ศรีวิไลบอกนอนฟังอยู่นะครับพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะชาวคณะของเราพี่สว่างนะครับนะอาตาป๊อปมาเรียบร้อยนะครับชาวคณะของเราน้องกัญญานะครับพี่ปรีดานะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้มาอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะมาแทนน้องสาย1วันฮะแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะครับชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าตอนนี้นะครับน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดมาเลยนะครับ1สายตอนนี้กดเข้ามารัวๆ

ถ้าได้ไก่ย่างตอนนี้นะครับดีดีนะครับแก้วปิ้งไก่นะครับอู้ตอนนี้ผมดูชาวคณะทางหลังไม้นี่โทรมาคึกคักมากเลยนะครับสุพรรณสุโขทัยเมืองการกำแพงแสนบางพระศรีสะเกษนะฮะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้าหลังเพลงนี้นะครับลูกพี่กดเข้ามารัวๆ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮีย
1: สวัสดีครับพี่ขาวนะครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับพี
2: ่ไม่แข็งแรงค่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรบ้างครับพี
2: ่เป็นความดันกับหัวใจค่ะ
1: อ๋อครับแล้วเราไปหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ค่ะ
1: ครับแล้วคุณหมอว่าไงบ้างครับพี่ว่าต้องคุมอาหารหรือว่าต้องออกกำลังกายยังไงบ้างครับ
2: ให้คุมอาหารออกกำลังกาย
1: ครับเรายังกิน5มื้ออยู่ไหมครับพี่ขาวครับ ยังกินของหวานเยอะไหมครับพี่ขาวครับ
2: ตอนนี้งดแล้ว
1: ครับ
2: เพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับครับ
2: ไม่แย่เลยก็ต้องเช
1: ื
2: ่อคุณหมอ
1: พี่กินทุเรียนทีละ4ลูกเหมือนเดิมป่ะครับพี่ขาวครับ
2: พี่กินน่ะ5ลูกเลย
1: พี่อย่ากินเยอะไปพี่ขาวพี่ต้องกินลดลงมาหน่อย3ลูกก็พอพี
2: ่มันกินไม
1: ่
2: อ
1: ิ่
2: ม
1: เ นี่ยเป็นอย่างเงี้ยพี่ระเบิดอ่ะแล้วระเบิดบ่อยมั้ยพี่ขาว
2: โอ้3วันไปหาหมอจริง
1: เบาๆหน่อยนะพี่ขาวนะเป็นห่วงนะ
2: แต่พี่โชคดีพี่ไม่เป็นเบาหวาน
1: โอ้ดีแล้วดีแล้วพี่ก็ไม่ต้องร้อยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็พอๆเบาๆหน่อยนะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะตอนนี้งดขนมปังงดทุกอย่าง
1: เออข้าวเหนียวใส่ไส้อะไรอร่อยๆหวานๆงดก่อนเนาะกระทงกะทิเนาะพี่ขาวเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: นะ
2: เนี่ยตอนนี้ยังนั่งกินทุเรียนกรอบเลยเนี่ย
1: ยังคุยไม่จบเลยเพิ่งไปหาหมอให้มากินทุเรียนกรอบอีกโอ๊ยเอาเบาๆหน่อยแล้วกันเบาๆหน่อยเป็นห่วงเช้าทุกคนเป็นห่วงนะพี่ขาวนะ
2: จ้าขอบคุณทุกคนค่ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: แรงก้อนสุดท้าย
1: มนแคนนะมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้เพื่อนๆแฟน95ทุกคนค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ขาวมากเลยนะ
2: ขอบคุณเมียมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะครับแล้วก็หม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: หลีใกล้ฉันเขาเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆเขาเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
0: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นทอดทอดใหม่ยำยำทอดทอดหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยหมีคณัตชัย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: พี่ฮิว
1: ขอบคุณครับผมนะฮะนี่คืองานจากโตเหนอนะครับลองฟังแลนะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดนะฮะตอนชวนใส่ฮาวายมาคลายร้อนนะที่เคหะชุมชนคลองจันนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียนะครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับลูกพี่ครับตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับคุณชัดชัยนะสิริไรนะครับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับหรือว่าธกส.นะครับพร้อมด้วยคุณเจริญศักดิ์เพชรจูนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างนะครับแล้วก็คุณบุษราพรนะครับสันนุกิจนะฮะผู้อำนวยการสำนักงานธกส.จังหวัดสตูลนะครับท่านก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมนะฮะแล้วก็ติดตามการดำเนินงานนะฮะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะครับที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะโดยบรรยากาศการเปิดลงทะเบียนวันในวันแรกนะครับลูกพี่ก็เป็นไปอย่างคึกคักนะฮะแล้วก็มีเกษตรกรลูกค้านะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปเดินทางมาติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากนะครับทั้งนี้ฮะธกส.สาขาละงูเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่อำนวยความสะดวกนะฮะมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็พื้นที่พักคอยนะครับตลอดจนจัดวางนะครับระบบบริหารจัดการคิวนะเพื่อให้กระบวนการการตรวจสอบเอกสารนะฮะแล้วก็การกรอกข้อมูลเนี่ยเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อวันที่4มิถุนายนนะ2569นะครับณธกส.สาขาละงูจังหวัดสตูลนะครับทั้งนี้ฮะสำหรับการเปิดให้บริการลงทะเบียนโครงการดังกล่าวนะครับธกส.ก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐนะเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับโดยผู้ที่สนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับณธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทรสอบถามนะครับลูกพี่ call center ฮะ02-555-0555นะครับย้ำ02-555-0555จ้า

0: นี่คืองานจากน้องออนอรดีนะครับนะสาวบางกรวยนะครับนะพี่เอสุดหล่อก็บอกว่าอยากฟังเพลงนี้พอดีเลยครับนะครับพอได้ยินเสียงสาวๆแล้วสดชื่นมากๆ เขาคือเขามีเพื่อนๆเยอะเขาไม่สนใจนะต้องเป็นผู้สาวอย่างเดียวนะครับพี่เองสดชื่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับลูกพี่เดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366 02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เรื่องงานจากคาราบาวนะจ๊ะทะเลใจจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน

0: และการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปทั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสและคณะนักธุรกิจจาก MEDEF International เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง2ประเทศต่อไปนักรัฐศาสตร์ชี้นโยบายรัฐที่ดีไม่ต้องใหม่เอี่ยมเสมอไปแต่ต้องตอบโจทย์ประชาชนได้จริงนายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคือการที่รัฐบาลเลือกนำระบบและแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยจากโครงการคนละครึ่งมาต่อยอดแทนที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดแนวคิดดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลดความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งการนำระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เพราะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับพี่หมีครับ
4: ครับพี่กุ้งนะครับ
5: ครับผม
4: ครับพี่กุ้งตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: ก็ขายอาหารตามสั่งอยู่ครับ
4: ครับวันนี้ลูกค้าเยอะไหมครับพี่กุ้งครับ
5: ก็พอได้ครับผม
4: ครับน้องๆขายช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหมพี่กุ้งครับ
5: วันนี้ตกทั้งวันเลยครับ
4: โอ้ล่ะฮะพี่กุ้งขายถึงกี่โมงครับพี่กุ้งวันนี
5: ้ก็หกทุ่มก็หยุดขายแล้วครับผม
4: ประมาณเที่ยงคืนนะครับ
5: เที่ยงคืนครับ
4: ครับแต่ดูไม่น่าเกินสี่ทุ่มก็หลับแล้วนะครับพี่

0: เสียงดูโรยมากพี่กุ้ง
1: อะไรครับผม
0: เสียงดูโรยมากดูเหนื่อยมากดูจะหลับแล้วนะพี่กุ้งนะ
1: ก็เหนื่อยนิดหน่อยครับผม
0: อ้าวพี่กุ้งสู้นะครับอีกแค่3ชั่วโมงเองนะ
1: ครับผม
0: อ้าวส่งพลังพี่กุ้งวันนี้พี่กุ้งอยากฟังเพลง
1: รอสัญญาใจครับ
0: อ้าวได้เลยครับพี่กุ้งงั้นเดี๋ยวพี่กุ้งช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้ครับผม
1: ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยราอ่าฮะ
1: ไอยราอ่าฮะ
0: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่าฮะ
1: ไอยราอ่าฮะ
0: อ้าวพี่กุ้งเป๊ะมากชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่กุ้ง
1: มอบให้น้องแต้หลังไม้แล้วก็ยายหมี่แล้วก็แฟนๆ95ทุกคนเลยครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: วันนี้พาเรทของเรานะฮะก็เป็นชื่อชุดว่ายังไงก็รอนะจ๊ะนะครับรอเธอนะครับรันดีนะครับมีมดรังสีมันนะครับรอสัญญาใจนะครับมีรอเป็นคนถัดไปนะครับน้องตะกะแตนฮะแล้วก็มีรอพอรักจากน้องวิรดานะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่านะครับมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องทรายหนึ่งวันนะฮะแล้วก็พอดีอยู่ๆผมนึกถึงแบบต้มจืดผักกาดขาวหมูสับนะครับคือมีชาวคณะบอกหิวใช่ไหมมันแวบภาพผักกาดขาวต้มจืดมาเลยนะครับร้อนๆ นะครับกินกับข้าวสวยแบบดีดีนะครับนะวันนี้ก็เลยมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของผักกาดขาวนะใครที่กินผักยากๆเขาเรียกว่ามีอาการเหม็นเขียวแบบเอ้ยแบบผมว่าต้มจืดเป็นอะไรที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับนะลองดูนะครับมันนิ่มๆนะฮะแล้วก็กินกับข้าวสวยนะครับบางทีใส่เต้าหู้เหลืองก็ได้นะครับหรือว่ามีหมูสับเนี่ยมันทำให้เราคล่องคอมากเลยนะครับยิ่งกินกับหมูทอดนะมันจะดีมากๆเลยครับลูกพี่นะฮะอ่ะวันนี้ประโยชน์ของผักกาดขาวนะฮะก็คือนะเขามีเส้นใยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่แบบดีมากเลยนะครับหลักๆเลยฮะคือช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็แก้อาการท้องผูกนะฮะแล้วก็บรรเทาอาการหวัดนะครับแล้วก็ลดไข้นะครับรวมถึงมีแคลเซียมแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะในการช่วยในการเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะครับกินผักนะกินจะเป็นต้มเป็นนึ่งเป็นผัดนะก็ดีมีประโยชน์นะครับอันนี้ผมก็หยิบข้อมูลมาจาก Google นะครับก็เอามาฝากชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มีหลายคนชมเลยนะเพลงนี้นะครับนะว่าอุ้ยเพราะมากเลยค่ะนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะลูกทุ่งวอนแฟนนะครับพี่จิตน้องนับดาวก็บอกเพราะเลยนะเพลงนี้นะครับนะอาสังกัดซองเดินนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะพี่นิพนธ์นะฮะเรียบเรียงพี่ธงชัยถาวรโชตนะใครที่ฟังแล้วชอบนะฮะก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: านจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะครับแล้วก็มีแก้บนจากน้องก้านตองนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่10นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะแล้วก็ทักทายหลังไมค์นะครับมีพี่หนุ่มน้องแต้มียายแสงพี่วันวิสาพี่วอนเมืองการพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับมีป้านิดบางพลัดนะมีพี่ธงชัยจังหวัดตากนะมีพี่อุบลศรีสะเกษพี่เฉลิมพลลพบุรีมีลุงแก้วมีพี่เอมีตานูสุราษฎร์มีพี่สมโพธิ์ประจวบแล้วก็มีคุณจรวยจังหวัดสุราษฎร์นะจ๊ะอีกสักเพลงนะครับลูกพี่กดดันมานะครับนะน้าเมย์นะครับสิทธิ์ของเจ้าจ้ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: ่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครนะเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณด้วยนะโอ้โหติดตามกันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนะใครง่วงก็พักผ่อนนะฮะใครที่ไหวก็เดี๋ยวไปต่อกับน้องลูกตาลเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ลากันด้วยเพลงนี้นะงานวัดรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กับ MCOT Connect ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากด้วยละกันนะคะรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะทั้งข่าวสารจากสำนักข่าวไทยแล้วก็รายการวิทยุนะคะรวมถึง FM 95ลูกทุ่งมหานครฟังได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะเข้ามาทักทาย DJ ได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้3เพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงอีสานอินดี้นะคะจาก3ศิลปินสาวนะคะน่าฮักหลายนะคะเริ่มต้นมากับน้องลำไยไหทองคำกับแค่คนคุยนะคะแล้วก็ต่อด้วยคาคออุ๊ยมีแต่คอควายนะเนี่ยคาคอจากถาคณิตและอดีตเคยพังโอ้อาร์มชุติมานนะคะก็3งานเพลงเพราะๆฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะสุดสัปดาห์แล้วนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็มีเพลงอะไรที่นะบอกว่าแนะนำมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะยังไม่ได้ฟังเลยนะคะก็ทักทวงเข้ามาได้นะจ๊ะ นะคุณผู้ฟังนะคะทวงได้ทวงได้นะจ๊ะเปิดให้ทวงกันแล้วแล้วก็เปิดให้จองสายหน้าใหม่กันแล้วตอนนี้นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่นึงด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่กับดีเจนะจ๊ะนะคะสายชิวหิวใจก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่ไตรรัตน์สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพี่แบ็คสกายนะคะพี่ประจวบจากอุตรดิตถ์นะคะพี่หมวดป๊อกพี่โอภาสพี่นักรบนะคะทักทายจากสงขลานะบอกว่าชัดเจนเลยฟังจากสงขลานะน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีพี่เรดมี่พี่สุวิทย์นะคะพี่ธีรวัฒน์พี่สาลิศนะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เรือนเจริญนะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายทุกๆท่านเลยค่ะสวัสดีน้องแชมป์จากโชคชัย4ด้วยนะจ๊ะพี่ประเสริฐพี่สมพรนะคะพี่มาดาพี่โอแล้วก็ป่าเดฟด้วยนะคะป่าเดฟจากซอยมหาดไทยนะจ๊ะเฮงๆนะป่านะขายของนะค่ำคืนนี้นะคะขอให้หมดตู้เลยนะจ๊ะป่าเดฟขายลูกชิ้นนะคะแล้วก็พี่อัญชลีสวัสดีค่ะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่มีมีนะคะคุณแม่นงรักด้วยค่ะคุณแม่อรุณขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่นางหนูวานแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่สันทัศน์ด้วยอนุญาตทักทายเยอะๆเลยนะคะตอนต้นชั่วโมงนะคะขาดตกไปนะคะข้อความไหนก็พิมพ์มาอีกทีนะคะสวัสดีพี่วิจิตพี่บอลด้วยนะคะพี่เดือนเพนนะคะพี่ปรีดาพี่สว่างพี่ระวิภานะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ฟังค่ะ SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400 4689400นะคะ SMS ของเราเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะคืนเขินนะเวลาโทรเข้ามาคุยสายหลังไมค์อะไรเงี้ยนะคะก็พิมพ์ข้อความส่งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะข้อความเข้ามาแล้วนี่เลยนะคะข้อความแรกต้นชั่วโมงของหนูนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่อรุณนะสวัสดีค่ะคุณสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนี่ขอแบบดับเบิ้ลเลย วันนี้เดี๋ยวถ้าไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดแบบว่าใกล้ๆชั่วโมงก่อนหน้าอะไรเนี่ยหนูจัดการให้นะ

คะนะคะสวัสดีแม่ต้อยด้วยนะคะพี่นักรบพี่สวิตนะคะพี่เดือนเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจแล้วด้วยนะคะอ่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรารับสายหน้าใหม่กันกับสายชิวฮิวใจนะเมื่อกี้3งานเพลงลูกทุ่งอินดี้ผ่านไปแบบช้าๆซึ้งๆเพลงอกหักอุ้ยนะคะไปฟังเพลงสนุกๆกันมากดีกว่าฮึนะฟังเพลงนี้คุณต้องลุกไปหาข้าวเหนียวมาจิ้มห่อหมกหัวเอาไปฝากป่า

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สี่งานเพลงเพราะๆจากคุณผู้ฟังนะคะที่ฝากเข้ามาเนี่ยค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้แทงข้างหลังนะคะเพลงแบบโอ้โหเจ็บเจ็บจี๊ดจี๊ดเลยนะคะของพี่หญิงลีซีจุมพลนะคะจากพี่แอมจันทบุรีค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีน้ำตาคนเลวเกษมคมสันนะคะจากพี่วจีหนองคายคนตอบบอยู่เอิ้นขวัญวรัญญาจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะกับสายหน้าใหม่ของเรานะคะต้นขบวนพาเหรดกับเจ้าดอกจำปาเมลตวิสา8แสนซาวและตุ๊กตาลนริศรานั่นเองนะคะอุ้ยนะคะแต่ละเพลงนี้แบบเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดสวัสดีพี่นิกรนะคะถ้าใครเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกนะคะหลายๆคนก็นะทักทายแต่ว่านะหายไปตั้งแต่ข้อความแรก ดีเจพอดีเจไม่ทักแล้วงอนไงหน่อยนี่หน่อยหน่อยทุกทีอ่ะรอแป๊บรอแป๊บสวัสดีพี่คงนภาด้วยนะคะนะคะพี่ประยินพี่สุรีแล้วก็เดี๋ยวนะคะสักครู่พี่พงศักดิ์นะคะพี่เสรีด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ฝากเพลงมาทาง Facebook ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่ได้เปิดก็ต้องขออภัยล่วงหน้านะคะพี่พงศักดิ์บอกสวัสดีครับน้องลูกตาลคนน่ารักนี่รู้จริงนะเนี่ยพี่พงษ์เนี่ยนะฮะขอฟังเพลงหน่อยครับบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีครับนี่พี่บุญส่งก็อยากฟังเพลงซึ้งๆคิดถึงคนไกลโอ้ยนะฝากความคิดถึงไปนะคะพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่คิวเองนะคะพี่ประเดิมบอกยังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่รัตดาวันบอกสวัสดีน้องลูกตาลแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกความห่วงใยนะคะความน่ารักของผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงนี้โอ้ยนะขออนุญาตจัดให้แม่ๆสักหน่อยนะเพลงนี้คิดถึงโดเรมอนเซิร์งโนบิตะฮะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะช่วงนี้กับจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะมูฟังนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้โอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อนาวส์นิดหนึ่ง กับงานเพลงหม้อหุงข้าวโอ้ยหม้อหุงข้าวนะคะงานใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากโจอี้ภูสิทธิ์นะคะฟีเจอริ่งกับโอ้โหนี่ไอดอลเลยนะเนี่ยพันช์วรการนะคะคำร้องทำนองโดยรัฐวิทย์และภูสิทธิ์นะคะอนันต์พรสิริแล้วก็เรียบเรียงด้วยเช่นกันนะคะพร้อมกับมาสโพล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ที่ว่าหลายๆคนก็นะน่าจะเคยฟังบ้างแล้วแล้วก็เห็นมีคนแถวนี้ไปเล่นคอนเทนต์ TikTok ด้วยนะคะมองข้าว อ่ะไปค่ะจัดไปค่ะหม้อหุงข้าวจะหิวข้าวอยู่ไหมเนี่ย

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2งานเพลงสนุกๆ นะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนี่นะคะพบหมอหน้าห้านอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่6นะคะโอ้โหนะฮิตต่อเนื่องเลยนะคะจากสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับโนราพลัดถิ่นณัฐราเชแล้วก็พี่กล้วยสแตมนั่นเองนะคะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่14นะคะขึ้นมาหลายอันดับเหมือนกันนะเนี่ยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่20นะคะจาก JPS Record นะคะคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนนะคะสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะแล้วก็เพลงนั้นๆกับศิลปินที่คุณผู้ฟังชอบก็จะเข้ามาอยู่ในมหานครชาร์ตของเราด้วยนะคะใครที่อยากจะร่วมลุ้นนะคะว่าจะมีเพลงไหนที่เราชอบของศิลปินท่านไหนก็สามารถมาร่วมลุ้นร่วมฟังชาร์ตของเราได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะคืนนี้นะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซาบไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติกับรักยืนยงให้สำหรับเพื่อนเพลงหวานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรวมถึงตั้งแต่วันจันทร์นะคะตลอดทั้งสัปดาห์เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในช่วงของดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะติดค้างเพลงไหนเอาไว้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าว่ากันนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่วงรายการด้วยนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ตอน5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะตันก็จะมีมาจัดรายการนะคะร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงเก่าอยากฟังเพลงเก่าคิดถึงเพลงไหนอะไรอย่างงี้ก็เข้ามาฟังได้เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนการทักทายผ่านทาง Facebook Live ก็ได้แล้วก็ฟังได้ทางวิทยุเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยลูกตาลชนิชาไปก่อนละค่ะขอบคุณและบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มอง

มันก็เป็นความเชื่อนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะออกจากบ้านเนี่ยเวลาพอแบบว่าจิ้งจกมันทักจุ๊จุ๊จุ๊เนี่ยมันเอ้ยเราจะต้องแบบเอะใจอะไรนิดนึงแล้วแต่ว่า

สองวันนี้น้องเมย์ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่าจิ้งจกเนี่ยอยู่ที่รถสองวันแล้วเมื่อวานอยู่ตรงกระจกรถเราก็แบบว่าเราก็กล่าวว่าเอ้ยลองฉีดน้ำไล่แบบเบาๆลืมไปว่าการฉีดน้ำอ่ะไอ้ที่ปัดน้ำฝนมันจะปัดอัตโนมัติด้วยลืมกระเด็นเลยอ่ะน้องกระเด็นไปไหนไม่รู้แล้วอ่ะลอยไปแถวๆเดอะสตรีทตรงนั้นกำลังขับรถผ่านเดอะสตรีทรัชดาแล้วก็เนี่ยมีจิ้งจกเกาะอยู่ตรงกระจกแล้วเราก็เผลอแบบปัดๆกระเด็นน้องกระเด็นลืมกะว่าแบบฉีดน้ำแบบเผื่อน้องเขาจะแบบวิ่งไปตามแบบแถวๆหลังคารถอะไรเงี้ยลืมสนิทเลยว่าปัดน้ำแล้วมันจะอะไรนะใบพัดมันจะปัดน้องกระเด็นออกไปนะแล้วก็เมื่อกี้มาตรงอสมทนะตัวใหม่เลยวันหลังจะตั้งชื่อแล้วนะคือแบบถ้ามันจะมาขนาดนี้2ตัว2วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็เลยจัดผลงานเพลงให้หนูกลัวตุ๊กแกอันนี้ไม่ใช่เพลงแต่บอกล้อเล่นชื่อเพลงค่ะหนูกลัวตุ๊กแกนะคะจากแมงปอชนทิชาจากกิ้มกับต๊อกโตจากวงต๊อกโตอาสยามนะคะแล้วก็จิ้งจกทักจากน้องมิวเชคค่ะ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเช่นคือ15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะรับช่องต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะอยู่กันยาวๆไปจนถึงตี2นะคะมานั่งฟังน้องเมย์บ่นน้องเมย์อะไรกันไปเรื่อยๆนะอยากจะบอกว่าจิ้งจกมันน่ากลัวตอนไหนรู้ป่ะมันน่ากลัวโอเคตอนวิ่งเนี่ยก็น่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกน่ากลัวที่สุดเลยคือตอนมันหายไปไหน หายไปไหนก่อนไม่เอานะแบบขับรถอยู่แล้วมาโผล่ตรงเบาะอะไรเงี้ยรับไม่ได้รับรองว่าจอดรถแล้ววิ่งลงจากรถแบบกลางสี่แยกแน่แน่โอ้ยไม่ชอบอ่ะรู้สึกแบบตอนเด็กๆอ่ะหนูเคยมีประสบการณ์จิ้งจกตกใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรนะตกเข้าไปในเสื้อเลยอ่ะแบบว่าวิ่งเข้าไปข้างหลังอ่ะแล้วก็หนูตอนนั้นแบบยังเด็กมากอ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยอ่ะถอดเสื้อค่ะร้องไห้จำได้ว่าวิ่งไปหาคุณพ่ออะไรเงี้ยแล้วก็สองตัวนะไม่ได้ตกตัวเดียวมันตกสองตัวคือมันกัดกันแล้วมันก็ร่วงลงมานะคะอ่ะวันนี้นะคะอักษรในการเล่นเกมของเราผลงานเพลงจะต้องขึ้นต้นด้วยสอเสือนะจ๊ะสอเสือวันนี้น้องเมย์ก็จัดมา1ผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเสือนะคะจากน้องซัน NPY ในช่วงรอสายแบบนี้นะคะให้เวลา4นาที20นาที20วินาทีในการโทรศัพท์กันเข้ามาวันนี้มีพี่แป้งกบแป้งใจรอรับสายนะคะวันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์ขอผลงานเพลงแบบว่า create หน่อยนะจ๊ะ มาสอเสือนะคะกับผลงานเพลงนี้ไม่อยากเป็นเสือแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ผู้ชายคุณผู้ฟังเอาเป็นเพลงมอม้าอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะหรือว่าเพลงที่มีคำว่าเสือไม่ได้นะต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสอเสือเนี่ยลองดูนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีคนโทรเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้น้องเมย์ด้วยนะไม่อย่างนั้นถ้าเกิดจับฉลากไปได้รางวัลไปอ่ะโทรหาใครล่ะ จะติดต่อยังไงอะนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามไปเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะรอจับรางวัลอีกทีนึงในวันที่30มิถุนายนตอนนี้น้องเขาก็เตรียมทำฉลากให้แล้วเดี๋ยววันหลังพอเริ่มทำฉลากได้ประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห์เริ่มเยอะๆเดี๋ยวจะเอามาตั้งโหลไว้ข้างหลังเงี้ยโชว์กันไปอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะไม่อยากเป็นเสือจากซัน NPY จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายมารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูเ
1: มย์โอ้ยสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยแล้ว
2: ชื่อเด็กชายมานัทครับผม
1: พี่มานัทนะพี่มานัทเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายครับ
1: พี่มานัทไม่ง่วงเลยเหรอ
2: ไม่ว่างนอนควังน้องเมย์ทุกคืน
1: ใช่พี่มานัทขอเพลงบ่อยมากแบบบ่อยแบบบ่อย บ่อยแบบตะโกนอ่ะ
2: ก็คุยกับน้องเมย์ก็หลายครั้งแล้วน้อง
1: เออนะเราก็ได้คุยกันบ้างพบปะกันบ้างอย่างงี
2: ้ก็ไม่เป็นไรคุยกับน้องเมย์ครั้งสุดท้ายอ่ะเมื่อตอนปีใหม่น้อง
1: เฮ้ยถือว่านานอยู่นะ
2: ก็ความน้องเมย์มาตั้งแต่ต้นเลยน้อง
1: ตั้งแต่ต้นเลยนะ
2: สองปีกว่าๆเลยน้อง
1: โอ้ยนานจังฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆนะ
2: อะไรครับ
1: ฟังไปเรื่อยๆเลยนะ
2: ความจนกว่าจนกว่าชีวิตจะไม่มีเนาะ
1: อยู่นานๆอยู่นานๆแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะเนี่ย
2: ก็คุยอยู่กับน้องเมย์เนี่ย

0: ่ก่อนนั้นเนี่ยทำอะไรอยู
1: ่ก็นอนฟังเพลงนอน
0: อาบน้ำหรือยัง
1: อาบแล้ว
0: กินข้าวยัง
1: กินแล้วครับ
0: ทำไมเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นน่ะจะนอนกี่โมงเนี่ย

0: อ๋อเหรอก็ได้ก็ได้วันนี้
1: วิ่งไป55 กิโลตอนสามเดินมา
0: ไม่เอาอ่ะเหนื่อย
1: ไม่เดินเก็บขยะมา
0: โอ้ยขยันเท้โอ้อะไรมันจะขยันขนาดนี้ล่ะ
1: ไม่ขยันหรอกเป็นอย่างนี้ทุกคืนน้อง
0: ไม่ขยันหรอกงั้นมาจัดรายการแทนหน่อยง่วงจังเลยเมื่อวานนี้เขาเล่นตัวอักษรไปแล้ววันนี้เป็นสอเสือพี่มนัสก็เลยเลือกผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
1: สมศรี1992
0: สมศรี1992จากยิ่งยงยอดบัวงามเนาะ
1: ครับผม
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: พิเศษแก่น้องแป้งเพื่อนทั้งมีแล้วก็ดีเจของขึ้น95ทุกแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังขึ้น95ทุกคน
0: อันนี้นี่ใช้หูแนบกับโทรศัพท์หรือว่าเปิดลำโพงคะ
1: ใช้หูแนบครับ
0: อ๋อเหรอโหลำโพงดีเกิน
1: ไม่ตัวรับผมมาเพียงแต่ตัวค่ะรับสายกับตัวตอนนั้นน้อง
0: โอเคได้เดี๋ยวน้องไม่จัดให้นะสมศรี1992นะแล้วมันร้องยังไงนะ
1: ร้องไม่เป็นหรอกมั้ง
0: ไม่ใช่คือมันต้องต่อเพลงไงน้องเมย์ก็ไม่แน่ใจไงว่าเราจะลงอักษรอะไรถัดไปไง
1: น้องมีขึ้นสักหน่อยดิ
0: ข่าวคราวเงียบหายไป 2-3 ปี
1: เมื่อไปได้ดีนิดเดียวน้อง
0: โอ้สีน้องไปคลายตัวต่อเต่าเหรอ
1: ตัวเต่าก็ได้ครับ
0: ต่อเต่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ยากไหมเนี่ยต่อเต่าเดี๋ยวนะต้องห้ามซ้ำเดิมนะเออนะอ่ะลองดูต่อเต่าดูซิว่าคุณผู้ฟังจะนึกออกไหมจริงๆเคยมีต่อเต่าไปแล้วรอบหนึ่งหรือจะลองเปลี่ยนไหมลองเพิ่มดูพอแม่อยู่นะให้พี่มาตามหาจนทั่วมาพบสภาพทุนหัวคล้ายตัวมั่วใช่ในบาใบไม้ไหม
1: บ่อไม้ก็ได้
0: เออเนาะลองบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: เย็ดนี่จะพี่ต่อไปที่ขอต่อไปได้ไหมน้อง
0: ไม่ได้
1: ไม่บอใบไม้ต่อ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่ถ้าสมมติว่าวางสายไปแล้วขอบอใบไม้อีกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวทำฉลากเพิ่มให้อีกหนึ่งไงวันหนึ่งจะได้ประมาณ2ฉลากต่อคน
1: ก็เมื่อคืนขอไปแล้วก็น้องหน้าน้องหลังไม่ผมบอกว่าเพลงเนี่ยมันมีอยู่3เพลงแต่บอกว่าได้เพลงเดียวผมก็เพลงเดียวก็ได้ที่นี่ผมบอกว่าชื่อเพลงผมเขียนไป3เพลงผมก็ตัดไป
0: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าโทรมารอบหน้าก็บอกเอาไว้เป็นบอใบไม้แล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไหนดูซิว่าวันนี้เมื่อกี้นี้มีตัวอักษรสอเสือมานะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณบุรีมีพี่นันเพชรบูรณ์นะคะน้องแวนนครศรีธรรมราชพี่ต้นจากจังหวัดเลยนะคะป้าแป๋วบอกว่าเอ้ยป้าแป๋วคิดเพลงเจ๋งอ่ะเออป้าแป๋วลาดกระบังนะคะแล้วมีพี่วิทยาจากศรีสะเกษแต่พี่วิทยาเอาปลาเป็นออ่างอด มีการแบบอายแสงนีออนแสงไม่ได้นะต้องอันนั้นอายมันออ่างอ่ะเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่บอลวีนะคะจากทุ่งสงขอเพลงสร้างแล้วมีเจ๊ตุ้ยนะคะจากลาดกระบังก็สม41992อุ้ยใจตรงกันเนื้อคู่ปะเนี่ยนะพี่แอมจากจันทบุรีนะขอเพลงโสดแสนดีมานะคะมีสาวนาห่วงพี่สัพเพสัตตามีสะดวกคุยหรือเปล่ามีเพลงสุดใจมีส้มตำเนี่ยเห็นไหมแนวๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นอักษรบอใบไม้นะคะตามกติกากติไก่นี่นะบอใบไม้ลองช่วยกันคิดสิว่ามันจะได้เป็นชื่อเพลงอะไรบ้างอันนี้ยังนึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวลองดูคุณผู้ฟังน้องเมย์เกร่งอยู่แล้วนะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะสมศรี1992

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังจ๋ามีใครรู้สึกแบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบโอ้ยปวดนู่นปวดนี้ปวดตรงปวดตัวอะไรอย่างงี้มั้ยโดยเฉพาะปวดหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินจะขึ้นลงบันไดเนี่ยมันโอ้ยมันเสียวๆแป๊บๆนะคุณแม่น้องเมย์เป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาจะชอบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่น้องเมย์เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีเหมือนน้ำอยู่ที่ข้อเข่าอย่างเงี้ยมันต้องไปดูดออกอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการขึ้นลงบันไดมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อของเรามันน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเรามาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวกันนะด้วย Heal Life ค่ะคุณผู้ฟังอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยมันก็จะคล่องตัวแล้วก็มั่นใจมากอีกครั้งนะคะตัวผ้าเนี่ยเขามีการถักทอพิเศษทำให้สัมผัสมันนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะเริ่มดูแลสุขภาพเข่าของตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้ซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะ2ชิ้นแถมฟรีไปเลยนะอีก2ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังรวมเป็น4ชิ้นนะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่พอจ้ะยังมีฟรีอีกอย่างนึงคือกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02

0: 021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มาถึงช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ริวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปผลงานเพลงนี้ค่ะมาตอนต้นชั่วโมงมาเป็นน้องตุ๊กแกน้องจิ้งจกใช่ไหมแล้วก็ไม่อยากเป็นเสือละขอเป็นงูบ้างละกันรองูเข้าฝันจากพี่ดวงจันทร์สวัสดีนะคะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกน

0: พยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

อย่าเกเรนะคะก็บอกตัวเองไม่มีอะไรง่วงซะเหลือเกินตอนนี้อ่ะเมื่อวันก่อนนะคะน้องเมย์ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งแบบว่าอ๋อมีคนทวงบอกว่ากอดกันก่อนอ่ะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักตัวเองเยอะๆจริงๆเพราะว่าถามว่าทำไมถึงต้องมาชวนกันกอดตัวเองอย่างนี้ในทุกๆวันเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะว่าโรคจะเรียกว่าอะไรโรคซึมเศร้ามันก็น่ากลัวด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความสูญเสียได้เราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะจบชีวิตตัวเองตอนไหนอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือถ้าการที่เราเนี่ยมากอดตัวเองในทุกๆวันแบบนี้นะคะมันก็ช่วยเติมกำลังกายกำลังใจของตัวเองให้มีพลังในการไปต่อแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะช่วงนี้เศรษฐกิจนู่นนี่นั่นอะไรมันเครียดไปหมดอ่ะดังนั้นนะคะที่น้องเมย์นำกอดตัวเองในทุกๆวันเนี่ยจริงๆนักจิตบำบัดอ่ะเขายืนยันอยู่แล้วว่าการกอดตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆกับสภาวะจิตใจนะคะบางคนแบบโอ๊ยไม่เอาเขินทำอะไรไม่รู้ไร้สาระสักวันหนึ่งจะรู้ว่ามันอ่ะช่วยได้จริงๆกอดตัวเองในวันที่ไม่เหลือใครกอดตัวเองในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจเราอีกแล้วกอดตัวเองในวันที่เรารู้สึกว่าเราโดดเดี่ยวเสลือเกินมันมีช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นก็เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกก็อย่าลืมกอดด้วยก็แล้วกันเนาะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยน้องเมย์ก็ไปเจอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายขับรถเด็กเลยเด็กแบบเด็กตะโกนนะคะแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนถ่ายคลิปแหละแล้วก็ให้เด็กเป็นคนขับอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าออกถนนใหญ่ไหมหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะเพราะว่าสองข้างทางก็ดูจะเป็นต้นไม้ซะส่วนใหญ่ก็อาจจะขับในสวนก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะมาบอกส่วนหนึ่งในเรื่องของการระมัดระวังตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้เยาวชนไทยอ่ะค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะเด็กแว้นน้องไม่จะบอกเลยว่าเวลาขับรถกลับบ้านเนี่ยเจอตลอดจะแบบว่าเขาจะอยู่กันเป็นหย่อมๆอ่ะแบบว่า2คันก่อนพอตรงไปจะเจออีก3คันจะเจออีก2คันเจออีก4คันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมากันเป็นหย่อมๆแล้วก็เขาก็จะค่อยๆไล่เก็บกันไปแบบขับกันไปพร้อมๆกันอ่ะค่อยๆมาทีละคนทีละหย่อมอ่ะแล้วก็แข่งกันเองแล้วก็รอจังหวะแล้วก็ไปกลับรถมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแล้วบางทีอ่ะไฟท้ายก็ไม่มีด้วยคนขับ

กันเป็นเรื่องปกติอ่ะโอ้โหก็ถ้าชนแล้วใครเดือดร้อนล่ะเออก็โทษรถยนต์ด้วยไหมล่ะอย่างเงี้ยบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆนะคะทำผิดจนเคยตัวเออแล้วเด็กเนี่ยเด็กเยาวชนนะคะที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยขับขี่รถโดยไม่มีใบขับขี่หลายต่อหลายครั้งมากเลยที่พ่อแม่ออกรถมอเตอร์ไซค์ให้โรคนะจ๊ะบอกว่าเอ้ยข้ออ้างอ่ะเยอะเช่นอะไรเอ้าก็จะทำยังไงล่ะมันก็ต้องไปเรียนน่ะจะให้มันเดินไปมันก็ลำบากใช่ไหมล่ะจะไปขี่มอไซค์เด็กมันก็แบบเออให้มันไปโรงเรียนไวๆหนูนี่นั่นเออสนับสนุนให้ลูกแบบอันตรายไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะอ้างความยากจนเคยเจอจริงๆคนที่อ้างความยากจนว่าแบบเออจะให้ทำยังไงพ่อแม่ก็ทำมาหากินก็ถึงต้องบอกว่าต้องมีลูกเมื่อพร้อมไงเออไม่ใช่ว่าโยนภาระว่าให้ลูกไปโรงเรียนเองนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าตัวเองพร้อมตั้งแต่ก่อนมีเนี่ยยังไงอ่ะเราก็จะมีเวลาที่จะไปส่งลูกอย่างน้อยก็มีรถขับอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเด็กที่มันไม่บรรลุนิติภาวะข้อเสียมันเยอะมากสำหรับเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กที่แบบว่าเนี่ยอายุ 12-13 อย่างเงี้ยเออขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะข้อแรกเลยผิดแน่ๆอยู่แล้วขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่มีความผิดตามกฎหมายจราจรนะคะหากอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำหรับการขอใบขับขี่เนี่ยยิ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเลยอายุไม่ถึงแต่มีใบขับขี่ได้ไงอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่น่ะโดนแน่นะคะอาจถูกตำรวจเรียกตรวจได้จับกุมได้ดำเนินคดีได้แล้วก็พ่อแม่คะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขับคุณเป็นคนสอนให้เขาขับนะคะหรือจะบอกว่าโอ๊ยมันก็มันไปหัดกับเพื่อนมันและเราอ่ะเป็นพ่อแม่เราไม่มีวิธีในการดูแลลูกตัวเองเลยเหรอเออจะปล่อยเขาไปเป็นความรับผิดชอบของสังคมไม่ได้เด้อนะแม้จะขับรถเป็นแต่ถ้าไม่มีใบขับขี่บอกเลยนะหนึ่งเลยเนี่ยเด็กอ่ะจะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการทดสอบมาตรฐานในการขับขี่การอ่านป้ายจราจรต่างๆการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดแบบว่าจะต้องแบบเบี่ยงขวาอ่ะสมมติรถเบรกกระทันหันแล้วเราไปจ่อตูดเขาอย่างน้อยมันต้องแบบหักขวานิดนึงหรืออะไรระยะอะไรอย่างเงี้ยเออการประเมินอะไรที่มันฉับพลันแบบเนี้ยเด็กยังตัดสินใจไม่ได้นะคะการขับขี่ในสภาพแวดล้อมที่แบบฝนตกถนนลื่นเวลากลางคืนอย่างเงี้ยหรือว่าการที่ต้องให้ทางหรือการป้องกันอุบัติเหตุเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่สูงมากๆนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขนาดคนที่อบรมอ่ะยังแบบยังชนเลยอ่ะใช่ไหมขนาดคนที่อบรมแล้วยังขับรถแบบไม่เปิดไฟอ่ะเวลาเลี้ยวอ่ะเออเหมือนรถไม่ได้แถมไฟเลี้ยวมาอันนี้อัดอั้นเองส่วนตัวนะคะประกันเนี่ยเขาไม่คุ้มครองอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปคว่ำประกันไม่จ่ายนะจ๊ะเออเพราะฉะนั้นบริษัทประกันน่ะปฏิเสธการคุ้มครองได้เลยอย่าไปโทษประกันนะคะเพราะว่าคุณทำผิดกฎหมายเขาไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสติสัมปชัญญะของเด็กอ่ะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่มันตัดสินใจอะไรได้รวดเร็วกว่านะคะผู้ใหญ่มันตัดสินใจได้นี่ว่าโอเคถ้าฉันชนฉันรับผิดชอบได้หรือไม่ได้แต่เด็กอ่ะชนแล้วรับผิดชอบได้มั้ยล่ะไม่ได้นะคะเจ้าของรถเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองเจ้าของรถคือใครผู้ปกครองค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็สูงตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงหลักล้านบาทถามซิว่าเด็กอายุเท่านั้นน่ะมันมีเงินไหมอ่ะไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของเขาไม่มากพอนะคะพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยเวลาที่เขาเอาไปชนหรือเอาไปอะไรก็ตามเนื่องจากผู้ขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นเยาวชนผู้ปกครองอาจถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะจ๊ะหากพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นหรือยินยอมให้เด็กขับรถก็มีความผิดทางแพ่งอีกนะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล่ะจะเกิดอะไรขึ้นกรณีชนทรัพย์สินเสียหายอย่างเช่นแบบเสาไฟฟ้าชนร้านค้าชนคนอื่นเงี้ยผลเลยคือ1แน่ๆไม่มีความสามารถในการชดใช้นะชดใช้ไม่ได้เด็กเกินนะคะอาจถูกดำเนินคดีฐานขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ผู้ปกครองก็ร่วมด้วยมันมีทั้งบาดเจ็บชนคนอื่นบาดเจ็บรับผิดชอบไงอ่ะเด็กอะรับผิดชอบยังไงอะจะไปโทษว่าเขาเป็นเด็กไม่ได้นะจ๊ะพ่อแม่รับผิดชอบด้วยเพราะว่าลูกอะไม่สามารถขับรถได้อยู่แล้วแต่พ่อแม่อนุญาตเองดังนั้นถ้าเด็กไปชนคนพ่อแม่คดีอาญานะคะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาต้องชดใช้การขาดรายได้ของเขาถ้าเขาดันรถชนแล้วต้องรักษาตัวอยู่แบบ7วัน7คืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายสมมติว่าแบบเขาหารายได้ได้วันละ3,000อย่างเงี้ยอะ
7 คูณเข้าไปนะคะหรือว่ามีโอกาสถูกฟ้องเรียกค่า

ค่าเสียหายจํานวนมากได้เลยค่าตกใจอ่ะเคยได้ยินไหมค่าตกใจค่าปลอบขวัญแล้วถ้ามันร้ายแรงมากๆล่ะถ้าเกิดเด็กคนนี้ดันไปชนคนตายประมาทแบบนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแบบเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงความตายเนี่ยโอกาสจะรับโทษหนักทางกฎหมายผู้ปกครองนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเพิ่มเติมได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาคิดว่าแบบถ้ายังเด็กเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ก็รับผิดแทนความจริงก็คือแม้ผู้ปกครองจะช่วยรับความผิดแล้วแต่ตัวเยาวชนเองตัวเด็กคนนี้เองเนี่ยก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางความยุติธรรมด้วยสำหรับเยาวชนหรือว่าคนที่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยมันก็เสียอนาคตอยู่แล้วนะถ้าเกิดเขาดันไปติดนักกีฬาทีมชาติลูกดันเก่งไปติดนักกีฬาทีมชาติแต่มีคดีติดตัวไม่ได้นะคะดับอนาคตเขาเลยนะเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้าจะเลี้ยงเด็กสักคนนึงให้มันโตขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาทั้งทุกเรื่องอาหารการกินการไปโรงเรียนการกลับจากโรงเรียนเห็นไหมว่าช่วงนี้เด็กแบบโดนหลอกไปง่ายๆโดนหลอกไปดื้อไปนั่งแบบเขามีนะที่แบบเจอเด็กแล้วเขาเอาน้ำไอเนี่ยน้ำกรดสาดอ่ะแล้วก็เอาไปขอทานอ่ะระวังคุณจะปล่อยเด็กไปองค์ไปเองเนี่ยเช็คดีๆเด้อเขาชอบเลยเด้อคนที่พิการน่ะนะอ่ะไปต่อกันในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้ผลงานเพลงสุดใจนะคะแล้วก็ในกิจกรรมของเราตอนนี้บอใบไม้นะคะใครที่คิดเพลงได้รีบโทรหาพี่แป้งเดี๋ยวนี้เลยจ้า

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ยเมที่ชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าในช่วงที่2พร้อมกับ1สายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยค่ะ
5: สมบัติครับ
4: พี่สมบ
5: ั
4: ติ
5: จากระยอง
4: อ๋อจากระยองนะคะเป็นไงบ้างสบายดีเน
5: าะสบายดีครับ
4: อ่าแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยห้ามตอบว่าคุยกับน้องเมย์อยู
5: ่นอนคุย
4: เออลองเปลี่ยนท่าไหมตีลังกาอะไรเงี้ยเออหกสูงลองดู
5: จักรยานจักรยานกลางอากาศอยู
4: ่เออได้ได้ได้เพราะปกติบางคนเขาขับรถไงบางคนก็แบบกรีดยางตัดยางอะไรอย่างเงี้ย
5: เออผมนอนฟังอยู่
4: เออหนูก็เลยถามเผื่อเพราะว่าบางคนแบบเอ้ยน้องเมย์ตัดยังอยู่บางคนแบบเออเป็นรปภ.อะไรเงี้ยก็ต้องถามไว้ก่อนเราจะไปรู้ได้ไงว่าใครทำอะไรอยู่ใช่ปะล่ะ
5: ครับ
4: เนาะเคยไหม เคยเจอเด็กเยาวชนขับรถมั้งไหมคะ
5: เจอบ่อยครับ
4: ที่ไหนก่อนขับอะไรขับรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์
5: มอเตอร์ไซค์
4: บ่อยเน
5: า
4: ะ
5: ระยองก็จะมีเว้นทุกวันศุกร์เสาร์อ่ะ
4: เออแต่ว่าของหนูอะชอบเจอวันไอ้เนี่ยหยุดนักขัตฤกษ์อะ
5: เออ
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆรักพ่อรักแม่ขึ้นมาหรออะไรเงี้ยวันแม่เงี้ยวันพ่ออย่างเงี้ยเออมา
5: เออ
4: ก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องวันนี้
5: มันแบบไงมันเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันตามเพื่อนกันไง
4: พูดยากเนาะ
5: อยากอยาก
4: เออแต่หนูอะทุกวันที่ต้องเจอเลยอะเอาแบบทุกวันจริงๆอะมันจะมีอยู่หน้าวัดอยู่แถวแถวคูคดแถวแถวตรงนึงอะ

0: เขาขี่ย้อนสอนตลอดเลยอะแล้วหนูแบบมีอยู่บางจังหวะหนูไม่เห็นด้วยแบบเกือบหลายครั้งละเพราะไฟตรงนั้นมันจะหายไปช่วงนึง
1: ก็ปีที่แล้วเนี่ยที่สายไบพาสระยองเนี่ยม
0: ัน
1: แข่งกันแล้วทีนี้รถยนต์มันมาว่ามันหักหลบไงแล้วก็ไปเกี่ยวรถยนต์ชนตายไปคนหนึ่งอายุ13เองอ่ะ
0: เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ปล่อยออกมาได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้เออ
0: สถาบันครอบครัวนี่เป็นอะไรที่แบบว่าโหมันยากเหมือนกันเนาะเลี้ยงเด็ก
1: เขาซื้อรถไทยตั้งอยู่ป.5 ป.6แล้ว
0: ว่าจะบอกเอาจริงๆนะถ้าถามตัวเมย์เองอะเมย์ขี่มอไซค์เป็นตั้งแต่อายุ10ขวบขี่ที่ลานวัดคือขี่วนอยู่ในลานวัดแล้วปู่ด่าแบบอุ้ยแบบคือตอนนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนด่าทำไมอะขี่มอไซค์ได้ก็ไม่ดีหรอเผื่อใช้ไปซื้อน้ำแข็งอะไรเงี้ยนึกออกปะเออขับใกล้ๆบ้านไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ล้มแต่แค่แบบตอนนั้นมีพี่ชายคือหนูโตมากับพี่ชาย5คนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเนอะไหมหนูก็จะมีความห้าวหาญอยู่ประมาณนึงพี่ชายก็คือแบบชวนเล่นอะไรแปลก
1: ๆฟังเสียงก็ห้าวอยู่แล้ว
0: เล่นกับพี่ชายแต่ละอย่างคือแบบอ่ะบ้านที่นครสวรรค์มันจะติดแม่น้ำน่านใช่ไหมชอบพาลงไปว่ายน้ำเล่นน่ะโดนตีจนไม่รู้จะโดนยังไงอ่ะเอาจริง
1: เออ
0: เขาก
1: ็
0: ห่วงเน
1: าะจังหวัดอะไรเนี่ย
0: คุณพ่อเป็นคนนครสวรรค์ค่ะทุกวันแบบสงกรานต์อะไรเงี้ยก็จะไปหาผู้ใหญ่ไปหาไปไหว้ไปหวัดดีคุณปู่คุณย่าเขาจะกลับบ้านกันอะไรเงี้ยช่วงวันแบบเนี่ยแหละช่วงวันที่แบบว่าวันสำคัญอะไรเงี้ยก็จะมีวันพ่อวันแม่วันปีใหม่วันสงกรานต์ก็จะกลับไปรวมญาติกัน
1: ก็ดีนะกับการปีกับข้างปีใหม่ข้าง
0: แล้วเหมือนแบบปู่เขาถวายที่ดินหลังบ้านให้กับวัดไงมันก็ติดวัดไปเลยอ่ะบ้านเราติดวัดมากมากมากอ่ะก็เนี่ยแวบไปก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์เข้าอะไรเงี้ยโดนปู่ ปู่ก็บอกปู่ด่าพี่ชายเพราะว่าพี่ชาย5คนน่ะพาน้องสาวไปขี่มอไซค์แต่เล็กอ่ะปู่เขาว่าเลยบอกหัวมันแตกขึ้นมาทำยังไงแล้วมันเป็นผู้หญิงนอนเป็นแผลมันไม่สวยเหมือนแบบ เขากลัวเป็นแผลเป็น
1: ใกล้วัดดีก็มีอะไรก็เข้าวัดเลยไง
0: เออนะมีอะไรก็เข้าวัดเออตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดไม่คิดเรื่องจะส่งไม่คิดจะส่งหนูเข้าโรงพยาบาลหน่อยหรอคะจะเอาเข้าวัดเลยหรอแม่
1: เข้าวัดเลยง่ายดี
0: ต้องจองเลยนะว่ากำแพงตรงไหนดีอะไรเงี้ยเลือกทำเลก่อนเออมีแล้วมีของทุกคนในบ้านแล้วเรียบร้อย
1: โอเค
0: เขาจองไว้ให้หมดแล้วว่าเดี๋ยวตรงนี้นะอยู่กันเลยนะรวมญาติกันตรงนี้นะเขาจองไว้ให้แล้วเรียบร้อย
1: มีที่แล้ว
0: นะใช่ใช่มีที่แล้วปะท้อนะแต่ก็จริงๆแหละก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นโหเด็กต่างจังหวัดอะขี่มอไซค์กันเป็นตั้งแต่เล็กจริง
1: ๆ
0: หนูจำได้ว่าพี่ตำรวจอะเรียกด้วยสั่นแบบตกใจอ่ะตำรวจเรียกอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดนะคิดแค่ว่าที่ผิดอ่ะคือไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
1: ใช่
0: คิดว่าโดนแน่ๆสุดท้ายพี่ตำรวจเขาก็เรียกไปตักเตือนแล้วก็ไปกระโดดตบเสร็จแล้วเขาก็เอาแป้งอ่ะสงกรานต์อ่ะมาปะแล้วก็ปล่อยกลับบ้านให้วิ่งรอบรถด้วยให้วิ่งรอบรถ3รอบ
1: ทำโทษง่ายดี
0: เด็กอยู่อ่ะเขาก็คงไม่รู้จะทำอะไรอ่ะมันก็เด็กอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช
0: ่แต่เขาก็บอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้พี่เห็นแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็เชื่อนะเราก็เชื่อตำรวจเพราะตอนเด็กๆเรากลัวตำรวจ
1: ใช่ใช่
0: เด็กจะแบบอย่านะแม่ให้ตำรวจจับอะไรเงี้ยนึกออกปะ
1: ใช่
0: โดนหลอก
1: ตัวไปก่อนไงตำรวจดิ
0: เราก็ควรจะเกรงกลัวต่อกฎหมายนะ
1: ใช่
0: พอโตขึ้นมาก็รู้แล้วว่าไม่ควรก็อ่ะก็บอกเอาไว้แล้วกันว่าใครที่กำลังแบบมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆดูดีๆจริงๆเพราะว่ากฎหมายมันไม่รองรับถ้าสมมติเขาเกิดไปขับชนใครเกิดความเสียหายขึ้นมาแย่เลย
1: เนาะปัญหามันเยอะไง
0: วันนี้หนูจะบอกว่าเมื่อวานเอ้ยสายแรกเนี่ยเขามาแล้วเขาจบไปที่บ่อใบไม้วันนี้นะคะก็เลยต้องให้เป็นหน้าที่ของพี่สมบัติว่าบ่อใบไม้จะเป็นเพลงอะไรดีจ๊ะ
1: บอกรักฝากใจอะ
0: บอกรักฝากใจของอาสสายลุงโพทอง
1: ใช่ๆ
0: แล้วเราจะไปที่อักษรอะไรต่อล่ะเนี่ยบอกรักฝากใจเนี่ย

0: อาจจะไปซอช้างว่ะไปอย่างซอช้างอ่ะ
1: บอกรักไม่มันต้องอยู่ในเพลงสิ
0: พี่เอารักมาฝากเป็นความรักจาก
1: อ๋อจบที่เขาว่าบูชา
0: ส่งถึงสามใบขอฝากหัวใจเอาไว้ในห้องหอหัวใจรักเจ้าที่เขาบูชา
1: โหชอช้าง
0: ชอช้างได้ป่ะไปยัง
1: โอ้หนูจะบอกว่าเมื่อวานนี้นะตอนที่ได้สอเสือมาใช่ไหมมีคุณผู้ฟังพิมพ์มาในข้อความบอกว่าฝากคนหน้าไมค์นะคะเลือกอักษรนึกถึงเพื่อนด้วยเพราะมันยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราตั้งโจทย์ชอช้างเยอะ
0: ตามเพลงไงเขาตามเพลง
1: ใช่ใช่เราไปตามเพลงเรามันกำหนดไว้แล้วทำอะไรได้ล่ะใช่ไหมล่ะเออนะเพราะฉะนั้นเล่นต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าชอช้างนะคะชอช้างไปคิดก่อนเยอะๆเออนะ
0: โอ้ย
1: ยากเลยนะเนี่ยชอช้างเหรอช่างชั่ว
0: มีเยอะ
1: โชคเอ๊ะอะไรสักอย่างอ่ะลองดูไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ะขอบคุณมากๆกับการเล่นสนุกด้วยกันนะจ๊ะเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: เอาทุกเสียงทุกสายตั้งแต่คืนกล่าวหาแล้วกันครับ
1: ไม่มีพิเศษหรอพิเศษแบบพิเศษอีกพิเศษกว่านี้อีกมีไหม
0: พิเศษก็ดีเจ
1: โอ้ยมีคนขอเพลงให้หนูทุกวันเลยเอ้ยเขินจังเลย
0: คุยเก่งดีอ่ะต้องมองให้ดีเจด้วย
1: หล่อเขาเรียกว่าจอไม่หยุดพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
0: ครับ
1: ตอบค่ะ
0: พูดได้เรื่องว่าตาม
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบูพันท้าย
0: พันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
1: รสชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่ะฮะ
0: อัยราอ่ะฮะ
1: โอเคขอบคุณพี่สมบัติมากๆนะ
0: ครับดูแลสุขภาพเดี๋ยวครับ
1: อันนั้นของหนูขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ เอ้ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ฟังแย่งหนูพูดหมดแล้วเนี่ยมงแซะก็แย่งหนูไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเนี่ยโถเดี๋ยวไปคิดใหม่ๆก่อนเดี๋ยวหาอะไรเล่นไปเรื่อยอะหนูอะบอกรักฝากใจจากอาสดใสลุงโพทองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเก่าๆบ้างแล้วกันเนาะพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะชั่ว7ทีดี7หนนะเฮ้ยชอช้างหนูเล่นไปแล้วฮ่าห้ามซ้ำนะโชคดีที่รักหนูจะบอกว่าหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกว่าให้มันเป็นชอช้างแต่มันก็เลือกมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมีเพลงอื่นไหมคะชั่ว7ทีดี7หนห้ามซ้ำนะแล้วก็โชคดีที่รักจากยอดรักสลักใจนะคะเทพธิดาผ้าสิ้นจากอาเสรีรุ่งสว่าง4ผลงานเพลงค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงชื่อนี้เพลงนี้มีชื่อว่าคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์ถามว่าทำไมหนูถึงเรียกว่าอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เพราะว่าเป็นคนที่แต่งเพลงให้หนูนั่นแหละเพลงจับจุดหัวใจนั่นแหละเออนะวันนี้อาจารย์เขามีเพลงเป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะทุกคนเออนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นจะบอกว่าผลงานเพลงของอาจารย์อ่ะดังๆแบบเยอะมากนะคะนี่จริงๆโรคซึมเหล้าเนี่ยเหมือนจะใช่ด้วยเออเป็นเพลงที่อาจารย์เขาแต่งด้วยอย่างของน้องเมย์เนี่ยก็จะเป็นเพลงจับจูดหัวใจนะคะที่มียอดวิวแบบล้านวิวเนี่ยก็เป็นอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์เหมือนกันที่เป็นคนแต่งเพลงนี้นะคะคำร้องทำนองโอ้บอกเลยว่าถ้าอาจารย์เขาเก่งขนาดนี้แล้วคำร้องทำนองก็ต้องเป็นตัวเองนะคะแต่งเองนั่นแหละนะสังกัดเฟรนด์มิวสิกนะคะเรียบเรียงโดยเดอะเจซี่ค่ะน้องเมย์เคยไปงานที่ศรีสะเกษแล้วเขาเหมือนลองเครื่องเสียงอ่ะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักอาจารย์เลยยังไม่รู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงปรากฏว่าวันนั้นกำลังเหมือนเขาเทสเครื่องเสียงอะไรอยู่เนี่ยแหละแล้วอาจารย์เขาก็แบบเออเขาก็เลยร้องเพลงโรคซึมเหล้าขึ้นมาหนูถึงกับหันขวับเลยนะนึกว่าต้นฉบับเออคือแบบเพาะมากอ่ะแบบเสียงสดๆคือแบบโอ้โหกินขาดมากแล้ววันนั้นคือแบบถึงขั้นแบบเดินไปดูที่เครื่องเสียงเลยว่าใครร้องอ่ะเพราะว่าตอนนั้นศิลปินน่าจะยังไม่มีใครมากันแล้วก็แบบว่าตอนนั้นมีค่ายพีทีมากันเยอะอยู่พวกแบบน้องอาร์ตี้พวกอะไรเงี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆหนูก็เดินไปดูว่าแบบเอ๊ะใครนะทำไมเสียงดีขนาดนี้ปกติเราโรคซึมเหล้ามันอะไรนะมันก็มีความเป็นอีสานนิดนึงใช่ไหมวันนั้นเดินไปดูแล้วอ้าวคนนี้แล้ววันนึงก็ได้มาร่วมงานกันนะคะก็เออแปลกดีเหมือนกันเอองั้นเพราะฉะนั้นนะคะฝากเพลงอาจารย์หนูด้วยแล้วกันนะคำเอ่ยนะคะจากอาจารย์ยุ้ยมานศักดิ์นะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000ในช่วงจ่อคิวฮิตนี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300,000,000สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven กับ2ผลงานเพลงนี้ค่ะกลางดาวจากไลออนกาดบัณฑิตและดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ยังอยู่ในชาร์ตต่อเนื่องก็จัดไป

ชอบสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่

ะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขออนุญาตอัปเดตราคายางกันก่อนเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทคลองแงะ84บาทจังหวัดตรัง84บาทนะคะภูเก็ต86บาทสุราษฎร์ธานี88บาททำไมพุ่งสูงกว่าเพื่อนเขาล่ะนะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย72บาทน้ำยาง83บาท50สตางค์นั่นเองนะจ๊ะมีคนถามว่าครูเมย์เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรหนูเพิ่งนึกได้ว่าทำไมหนูถึงง่วงนอนอ๋อเมื่อวานหนูนอนไม่หลับไงหนูไปนอนตอน8โมงแล้วก็แบบ11โมงก็ต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออนอนน้อยจริงเออเพิ่งนึกออกนะเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังไม่ถามเนี่ยหนูก็ลืมเออแต่ว่าพรุ่งนี้หนูต้องออกจากบ้าน7โมงนะสิดูสภาพตอนนี้จะตีสองแล้วเฮ้ยนะเนี่ยคนเราชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันไปเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆวันใช่ไหมคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเก่งมากๆอยู่แล้วน้องเมย์รู้ว่างานที่ทำสิ่งที่เจอความทุกข์ที่เจอเนี่ยแต่ละคนก็หลากหลายนะคะอุ้ยสังเกตจากแต่ละสายที่โทรมาบางคนก็แบบเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาเป็นผู้พิการทางนู่นนี่นั่นกายภาพหลายๆอย่างใช่ไหมเราเนี่ยต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่อาจจะไม่ได้ดีกับเรามากนักนะคะน้องเมย์ก็เลยมีการนำกอดในทุกๆวันแบบนี้นะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์สักวันหนึ่งใครที่ยังไม่เคยทำนะคะก็จะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆมากขึ้นน้องเมย์กอดตัวเองทุกวันตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็ต้องยิ้มให้ตัวเองในกระจกและเชื่อไหมว่ามันจะเป็นการดึงดูดพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตของเราเวลาที่เราว่าคนอื่นเวลาที่เราพูดถึงคนอื่นไม่ดีคนที่ได้ยินคือเราถูกไหมนะคะก็ขอให้มีพลังบวกด้วยกันละกันเนาะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านขายยาขออภัยร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนเพลงหวานนี้ผลงานเพลงเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ตั้งใจมอบให้มากๆเพราะว่าเราจะไม่เจอกัน2วันอย่าลืมอักษรที่ต้องไปคิดด้วยนะคะชอช้างยากอยู่นะก็น่าจะยากกว่าทุกตัวที่ผ่านมานะคะลองดูก็แล้วกันว่าจะช่วยกันคิดได้หรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่บอกเลยว่าคลื่นไม่ได้เกี่ยวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสงสัยว่าทำไมนักจัดรายการคนอื่นเขาถึงไม่ได้แจกไม่มีอันนี้แจกส่วนตัวอยากแจกเองนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยก็ละกันนะคะตอนแรกนี่แอบจะใจอ่อนแล้วนะว่าเออไม่ต้องรอสิ้นเดือนก็ได้มั้งแจกวันที่15ไปสักจับฉลากวันที่15ไปสักชื่อนึงก่อนแล้วเดี๋ยววันที่30จับอีกชื่อนึงดีมั้ยเดี๋ยวลองดูงบประมาณชีวิตตัวเองก่อนนะแล้วถ้าแจกได้ยังไงนี่จะช่วยๆอ่ะเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะยังยิ้มได้มอบและเป็นกำลังใจให้กับ2วันที่เราจะไม่เจอกันเผื่อว่าดันไปเจอสิ่งที่ดีดันไปเจอสิ่งที่ไม่ดียังไงก็จะได้นึกถึงกันด้วยนะวันนี้น้องเมย์ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกๆเที่ยงคืนจนถึงตีสองแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: วัยได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กลับมานะครับผมในวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะครับ3เพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นบทเพลงโลกของผึ้งนะครับของแม่ผึ้งผู้บูนดวงจันทร์ดีใจที่ได้รักเธอนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินแล้วก็นักสู้เลือดพญาหงส์นะครับจากโลมบุรพาฟ้าหงเหินนะครับผม3เพลงจบไปนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายไปถึงพี่น้องที่ส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะบอกว่าสวัสดีแวมไพร์นะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอเพลงใจคนคอยจากพี่กุ้งตวงเสร็จนะครับแล้วก็ทักทายทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่บุญญากรพี่ชยาพี่นักรบพี่จรัสนะครับพี่คิวเองพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกนะครับคุณพี่เอกชัยครับพี่แมวเซาชอบหลับจากสุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าตอนนี้นาเดิมอากาศครึ้มๆนะครับเข้าใจเลยนะครับพี่จุรีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าขอบคุณน้องเพชรที่เปิดเพลงให้นะครับนี่ขอบคุณครับพี่รัตดาขอเพลงหนาวแสงนีออนจากพี่ตั๊กแตนด้วยนะครับนี่พี่สมคิดครับน้องแชมป์ไม่ได้เจอกันนานน้องแชมป์นะฮะทักทายนะครับพี่ประสิทธิ์พี่พินโยพี่บางปลาพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวีนะครับสวัสดีครับผมนะบอกขอเป็นยินดีคืนใจเพลงของใครนะฮะผมลืมไปแล้วเพลงเนี้ย พี่ไตรรัตน์นะครับน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สันทัศน์นี่ยังอยู่กันนะครับแล้วก็น้องลิซ่าใช่ไหมครับใครอีกขอดูซิแล้วก็พี่จรัสนะครับน้องแชมป์บอกว่าปีนี้จัดงานที่วัดภาษีไหมนะครับปีนี้วัดภาษียังไม่ได้จัดนะครับก็เอาไว้ปีหน้าแล้วกันแต่ว่าพอดีช่วงนี้ก็จัดงานรำลึกถึงคุณแม่ใช่ไหมครับแม่พึ่งเนาะที่วัดทับประดานเหมือนเดิมครับจัดมาตลอด3กี่ปีละ34ปีแล้วนะครับก็ถ้าสะดวกนะถ้าว่างเพราะว่ามันก็ไกลอยู่พอสมควรประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนถึงเมืองสุพรรณอีกนะฮะสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะตัดยางค่ะนะครับทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมนะฮะ022481366น้องแป้งรอรับสายอยู่ณตอนนี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาซอนมิลซอยเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาซอนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

ครับใครปรบมือก็ขอให้เจอรักแท้และยังยืนตลอดไปครับผมปรบมือด้วยตัวเล็กอนาคตสดใสยิ้มสิยิ้มดิยิ้มหน่อย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: จบไปนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับฝากฟ้าจากพี่บาวีนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับระหว่างรอรับสายเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนนะครับทาง Facebook LTM FM 95พี่รัตวันถามว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรคะจันทร์อังคารพุธอะไรงี้ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับนั่นสินะแต่ว่าผมกับคุณพ่อนะครับเปิดประมาณเกิดวันจันทร์ทั้งคู่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแม่พึ่งเกิดวันอะไรนะฮะแต่ว่าลองเซิร์ชดูได้นะครับทาง Google แล้วกันนะฮะสวัสดีไปถึงป่าเดฟนะครับทักทายครับขอเพลงรักสาวนครสวรรค์ให้ป่าเดฟหน่อยนะครับพี่สันทัศนะฮะพี่สุคนกับเชิงนะครับทักทายครับพี่อนุชิตจากอุบลพี่จรัสครับพี่อิลิสานะครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านครับที่กำลังส่งข้อความกันมาในวันศุกร์ล้าๆอย่างวันนี้นะฮะก็ขอให้อีก2วันก็เป็นวันที่พักผ่อนสำหรับทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับป่าเดฟนะฮะทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงระหว่างรอรับสายแล้วกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งน้องแป้งรออยู่นะครับ02

0: 2481366ครับขออนุญาตจัดเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาเมื่อกี้นะครับหนาวแสงนีออนครับพี่ตั๊กกะแตนชลดาครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณมากเลยค่ะ สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่7-11ก็มีนะครับ

0: นี่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายกันหน้าไมค์ดีกว่าเนาะหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
1: สวัสดีจ้าน้องเพชรเดี๋ยวขอกระแอมก่อน
0: โอ้ยขอกระแอมซะด้วยอืมนะฮะสวัสดีครับชื่อว่าพี่เพชรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไปคุยกับน้องเพชรตั้งนานเลย
0: พี่เพชรมาคุยกับน้องเพชรโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่เพชรแม่เออจริงนะเราไม่ได้คุยกันประมาณกี่เดือนแล้วจำได้ไหม
1: ประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วมั้งไม่รู้สิ
0: 3-4 เดือนใช่ไหมแล้วตอนนี้ว่าพี่เพชรอยู่แถวไหนครับพี่ตอนนี
1: ้อยู่จังหวัดศรีสะเกษเหมือนเดิมค่ะ
0: ศรีสะเกษเหมือนเดิมนะครับฝนตกไหมพี่แถวนู้นอ่ะ
1: วันนี้ไม่ยังไม่ตกนะคะแต่ว่าก็ไม่ร้อนมากเพราะว่ามันก็เมื่อวานตอนช่วงบ่าย2บ่าย3อ่ะก
0: ็
1: ตกประมาณ20นาทีก็หายไปค่ะ
0: เข้าใจนะครับก็ถือว่าแบบตกปล่อยๆตกแป๊บๆเนาะก็ยังดีนะครับผมแล้วตอนนี้พี่เพชรทำอะไรอยู่ครับกำลังเตรียมตัวไปทำงานหรือว่ายังทำงานอยู
1: ่พอดีพี่เป็นคนน้าเป็นคนพิการทางด้านสายตาค่ะ
0: เข้าใจก็เลยแบบอยากจะมาฟังเพลงสบายๆเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับผมพี่เพชรครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับเพลงที่พี่เพชรขอคือเพลง
1: ฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อของเบียร์พร้อมพงค่ะขอมอบให้กับคลื่นลูกทุ่ง FM 95ทุกคนพิเศษก็คือน้องแป้งน้องเพชรค่ะแล้วก็ขอมอบให้ลูกให้หลานที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพให้เขามีกำลังใจต่อสู้ค่ะรวมทั้งตัวน้าเองด้วยค่ะ
0: ครับผมคุณน้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเข้ามาทำงานก็ขอให้สู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคนเราเกิดมาต้องสู้นะน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: เดี๋ยวกันนะคะ
0: ครับนะ
1: น้องน้องเพชรน้าชอบน้องเพชรจัดเปิดเพลงแม่พึ่งมากเลย
0: โอ้ขอบคุณครับ
1: แต่ละเพลงเนี่ยเพราะมาก
0: ครับเพราะว่าเพลงแม่พึ่งเนี่ยมีเอาจริงๆนะมีเยอะมากแล้วแม่พึ่งเป็นคนที่ร้องแบบสุดทุกทางไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วก็สนุกแบบจัดไปเลยหรือว่าเพลงช้าก็คือแบบเศร้าแบบขนลุกเลยเอางี้ดีกว่านะฮะ
1: ใช
0: ่ครับผมก็คือเพลงแม่พึ่งมีเยอะมากอย่างนักร้องสมัยก่อนนะอย่างแม่พึ่งลุงเป้าสายันใช่ไหมครับลุงแอลยอดรักสลักใจก็เป็นคนที่ร้องเพลงกันผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า1,000เพลงนะฮะซึ่งแบบเพลงเยอะมากๆเลยนะครับผม
1: น้องเพชรหาเพลงสงสารคุณนะเจอเรียงคะอันนี้เก่ามากเลยนะแรกๆเลยนะ
0: เพลงชื่อว่าอะไรนะ
1: สงสารคุณนะค่ะ
0: สงสารคุณนะ
1: ค่ะแล้วก็เพลงน้ำตาลูกแม่ย่าด้วยค่ะ
0: น้ำตาลูกแม่ย่าอันนี้ผมเคยฟัง
1: อ๋อค่ะ
0: สงสารคุณนะอันนี้ของใครนะครับของใครนะ
1: แม่พึ่งนั่นแหละค่ะ
0: ของแม่พึ่ง
1: แรกเลยค่ะ
0: โอ้ยสมัยเขาแบบอายุเท่าไหร่เองอ่ะ15-16ประมาณนี้ปะ
1: 11-12
0: นะคะโอ้ยสมัยเด็กๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยพี่เพชรนี่ฟังลึกมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
1: แต่ว่ามีโอกาสนะคะเปิดให้ฟังหน่อยนะคะ
0: ได้เลย
1: คนหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า
0: เข้าใจมันก็นาน
1: บางทีเขาก็ทำมันนานมากอ
0: ่
1: ะ
0: สงสารคุณน้าเนาะ
1: ค่ะสงสารคุณน้า
0: จดโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะครับ
1: แล้วก็รักไม่อันตรายก็ช่วยเปิดให้ฟังหน่อยนะคะถ้ามีโอกาส
0: เพลงนี้ผมฟังอยู่รักไม่อันตรายนะครับผมขอบคุณมากๆครับนายเพชรครับรักษาสุขภาพนะครับ
1: ค่ะคุ้มครองบุญรักษาหนูนะไม่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปที่ไหนก็เดินทางปลอดภัยนะลูก
0: ครับผมเช่นเดียวกันนะครับนะ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ขอบพระคุณครับนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับนายเพชรจากศรีสะเกษนะฮะขอบคุณมากๆครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้ขอเพลงนี้ฮะฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อนะครับจากเบียร์พร้อมพงครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ส่งมอบกำลังใจให้กับทุกท่านต่อด้วยผลงานเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกเพลงนี้แทนคำอวยพรใต้บ้างกลางบ้างไม่ว่ากันนะคะขออวยพรให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว FM 95ลูกทุ่งมหานครคิดฝันหวังอะไรขอได้อย่างที่ฝันทุกประการนะคะขอโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาสู้ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันเขียนฝันไว้ข้างฝานะคะขอบคุณพวงมาลัยสวยๆจากน้องแป้งและพี่เล็กด้วยนะคะ

านไหนไม่มีพวงเป็นเหรียญบาทเหรียญ5ก็ได้นะคะโอ้ยแซวเล่นอยากให้มาหากันใกล้ๆจับไม้จับมือกันนะคะเดี๋ยวท่านไหนที่อยากถ่ายรูปเดี๋ยวเรานัดเจอกันข้างเวทีนะเดี๋ยวต้องไปถ่ายด้วยโอ้ยขอบคุณจ้าพี่โอ้โหที่สมุทรสาครเนาะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหม

0: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

บทเพลงตามคำขอนะครับรักสาวนครสวรรค์จากพี่ลูกแพรไหมไทยนะครับก่อนหน้านี้ก็เขียนฝันไว้ข้างฝาเช่นเดียวกันนะครับจากพี่ราชนกศรีโลพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจากฝ้ายผูกแขนเปื้อนเหงื่อจากเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้รับสายหน้าไมค์จากนักเพชรใช่ไหมครับศรีสะเกษนะครับจัดให้ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่

รับชมรับฟังกันตอนนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่จะไปฟังเพลงต่อไปนะครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่จุ๊บแจงครับนะพี่วันวิสาช่างแจ็คเทวาพี่สุวรรณีพี่โสภักพี่จรูนพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่เจ้านี่มาแล้วมาแล้วนะครับพี่อนงจากพัทลุงนะครับพี่มลิวันคุณพี่จินจินพี่จรัสครับพี่จิรวรรณครับป้าเดฟนะครับจัดให้แล้วนะครับรักษานครสวรรค์ให้ป้าเดฟนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: ฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: ครับมานะครับผมในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับตอนนี้ก็อยู่ในชั่วโมงที่2กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายไปถึงพี่ใหญ่ครับพี่สมศรีนะครับหรือว่าพี่หนูจงส่งคล้านะครับสวัสดีครับผมพี่มลิวันพี่วิวัฒน์ NT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่วันวิสาช่างจักรเทวานะครับพี่โสภักนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับโลเล็ก
4: โอ้ยสวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
5: ครับ
4: พี่เล็กโทรศัพท์มาจากสุราษฎร์กำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะ
5: คร
4: ับ ครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
5: ไอ้ขอเพลงของน้องเมย
4: ์น้องเมย์
5: เพลงเจ้าชู้แต่เนี่ยคู่หนูเ
4: อ๊ะ
5: คิดถึงรอยใหญ่แต่เดียวเอ็นเปิดถึงเป็นคลิปของรอยใหญ่ซึ่งเน็กได้ขอเพลงน้องเมย์เพลงนี้
4: ก็เลยแบบอยากฟังเพลงน้องเมย์เพลงนี้เน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับ ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
5: เอาหมอไม่รอยใหญ่เลยครับน้องเมย์ด้วย
4: ครับผม
5: หน้าใหม่ร่างใหม่ทุกท่าน
4: ได้เลยครับพี่เล็กครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่เล็กจำสโลแกนของเราได้ไหม
5: ไม่ได้
4: ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
5: ครับ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอยรา
5: ไอ้ไอยรา
4: อาห่า
5: อาห่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: สาหน้าจุ่มโค
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอ่ะฮ่า
5: ไอยาราอ่ะฮ่า
4: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่เล็กนะ
5: ครับ
4: ครับพี่เล็กรักษาสุขภาพนะครับ
5: ครับ
4: ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองขอเพลงน้องเมย์อีกแล้วไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะครับจัดไปในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไป4เพลงสนุกสนานกันนะครับ

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับทั้ง4เพลงนะสนุกสนานกันไปมีไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะจากน้องเมธิชาหรือว่าดีเจเมย์ของเรานะครับรอสายคนโสดนะครับพี่หญิงลีศรีจุมพลสดอยู่รู้ยังนะครับจากสโมสรชิมิแล้วก็แค่โสดนะครับจากวงโซโลอิสต์นะฮะทักทายครับช่างแจ็คเทวาครับพี่วันวิสาครับพี่สมคิดจากศรีสะเกษนะครับแล้วก็พี่จุ๊บแจงพี่วิวัฒพี่มาริวันพี่รัตดาวันนะครับพี่พิทวัฒน์มาทักทายเนาะพี่สำรวยครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นครับพี่กบจากจังหวัดตากนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงใครเนาะขอดูสิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะครับสวัสดีครับเอ้าเวลานี้ยังไม่นอนหรือว่าเพิ่งตื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันศุกร์ใช่ไหมฮะวันนี้เพลงขี้เล่าบอกขี้ตัวนะครับจากน้องรวงข้าวอัญชนาครับสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะครับคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลครับเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามเพลงนี้จะพอขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอกชีวิตแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อเลยจ
0: อกชีวิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: นับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับผมอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven 2เพลงจบไปนะครับมีเจ้านางเอ๋ยนะฮะจากเบียร์พร้อมพงนะครับแล้วก็อบอวนจากเล็กรัชเมธนะครับอ่ะทักทายครับพี่ก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มนะครับทักทายฮะพี่ไผ่ตะกัวป่าครับคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุคนกับเชิงครับคุณพี่ธัญพัฒน์นี่แล้วก็สวัสดีครับพี่ช่วงครับสวัสดีคุณชายบอยสวัสดีทักทายครับพี่สุภัทรานะครับทุกท่านเลยนะครับพี่สาวพรมด้วงมาแล้วนะฮะพี่เนนงนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาทุกท่านเลยครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงพ่อๆกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: 3เพลงนะ3เพลงนะครับยุค90ยุค2000ประมาณนี้ก็เริ่มต้นกับบทเพลงความลับนะครับบทเพลงจากพี่มัมและคนิกแล้วก็บทเพลงอยากให้เขารู้นะครับจากอาจารย์มิกกี้นี่ตัวเรียกว่าอาจารย์แหละนะครับแล้วก็อาจารย์หลังออร์เคสตรานะครับคิดถึงนะทั้ง2เพลงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นแนวร็อกบาลาดนะครับนักร็อกบาลาดเพลงช้าแต่ว่าดนตรีหนักแน่นแล้วก็เมโลดี้สวยงามนะฮะสวัสดีครับพี่นุ่นโอ้ยพี่นุ่นไม่ได้เจอกันนานนะต้องเป็นวันศุกร์ประมาณนี้นะครับอีกวันพี่นุ่นต้องแบบพักผ่อนแล้วใช่ไหมครับขอบคุณครับพี่ธัญพัฒน์นะคิดถึงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็พี่อนุภาพนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่สุคนกับเชิงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าเพลงม่วนทั้ง3เพลงเลยเนาะแล้วก็พี่เกศราขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ไปถึงพี่หนูวันนะฮะพี่นันทาคุณชายบอยนะครับทักทายครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บสร้างไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงชักเบิร์ก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องแป้งนะครับน้องแป้งรอรับสายอยู่ตอนนี้02-248-1366ครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: โดยเพชรพุ่มพวงขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับอยู่ในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะฮะ2เพลงจบไปครับมีอสงไขยจากพี่หญิงทิติการแล้วก็การละครั้งหนึ่งนะครับจากน้องปรางทิพย์นั่นเองนะฮะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังที่เข้ามาทักทายในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับพี่สุวรรณีพี่นันทาพี่พรชัยพี่คำเตยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสาวลักษณ์นะฮะคุณชายบอยคนเดิมพี่พิทวัฒน์นะครับพี่สุชาดาพี่สุมาลาพี่สุคนกับเชิงพี่นุ่นกฤษพรพี่หนุ่มได้หวดครับพี่สิริรักษ์สวัสดีครับผมพี่ธัญพัฒน์นะฮะแล้วก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีก2เพลงครับจัดให้ครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบไปมีคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะแล้วก็กสานาคานะครับจากพี่เทอุเทนพรหมินทร์สวัสดีครับทักทายไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นวลจันทร์พี่กนกนุชใช่ไหมครับผมสวัสดีครับบอกว่าปลูกบ้านอยู่ในสวนยางค่ะใช้วิทยุฟังเพลงนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยครับนี่น้องโอมทักทายนะครับสวัสดีไปถึงคุณชายบอยพี่สุดสาครนะฮะทุกท่านเลยครับที่อยู่เพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อเลยเพลงสบายๆแล้วกันจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรครับ022014364สามเพลงจบไปนะครับมีรักหยอกๆเอาไปบอกแม่เธอจากน้องสยามโมนะฮะแล้วก็เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับจากน้องลิลลี่แล้วก็ยิ่งเย้าหญิงร้อยนะจากพี่บ่าววีนั่นเองนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่นะฮะอ้าวบอกว่าอ้าวทำไมวันนี้ทำงานครับปกติไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์หรือว่ารวมเสาร์อ๋อไม่สำหรับพี่นะตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นวันศุกร์ไงวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์นะฮะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ยังพักผ่อนนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นนะครับผมสวัสดีพี่ปลายฟ้าพี่วัชรีนะฮะหลังวัชรีสวัสดีครับพี่สุมาลาทักทายนะครับผมแล้วก็ใครอีกขอดูซิคุณชายบอยพี่สุภัทราพี่อินทรีแดงนะฮะแล้วก็พี่ขาวดอนนะครับพี่ละไอนะครับทุกท่านเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบนึงครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งข้อความกันมาทาง SMS นะครับ4689400บอกว่าเปิดวิทยุทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะครับแต่ว่านอนหลับนะฮะขอบพระคุณครับแค่เปิดพวกเราก็ดีใจแล้วนะครับสวัสดีไปถึงจากลูกน้องที่กระบี่ขอเพลงไม่เคยไม่คิดถึงให้นายหัวชิดที่อำเภอเฉวางด้วยนะครับนี่ไอ้กว้างนะฮะสวัสดีครับพี่ปลายฟ้าครับพี่จรัญครับพี่สุมาลาน้องออนทิชาสวัสดีค่ะสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะพี่ตู่ใช่ไหมครับพี่ตู่เนาะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่หนูริงนะฮะพี่ก้านกล้วยคุณหลังบัชรีนะฮะทักทายนะครับอย่ารอช้าครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ2-5กับกระผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งบู้ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทิตย
1: ์ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

อรุณสวัสดิ์พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในเช้าของวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่6มิถุนายนนะคะอรุณสวัสดิ์ที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทั่วโลกทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect จะเห็นของแปลกเนี่ยนะคะก็คือ DJ นี่แหละพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงๆปังปังถ้าไม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ไปซื้องวดหน้างวดหน้าไม่ถูกเราก็จะซื้อต่อไปด้วยความอดทนเป็นยิ่งหนักนี่กดไลค์กดแชร์นะคะก็ขอให้พี่น้องมีเงินมีทองในครอบครองมีความสุขรายงานสังกัดรายงานตนแล้วก็ต้องทักทายพี่น้องที่เคารพยิ่งนะคะต้องทักทายก่อนนะคะคุณฮักพอกำกา

คุณประวิตรจันทะเสนคุณวิสุทธ์อรุณสวัสดิ์คุณสุวณีข้องลิมคนนี้แฟนดิฉันเนี่ยคุณสุวณีเนี่ยนะคะเป็นแฟนมานานนานสวัสดีค่ะคุณบุญยฤทธิ์จันเต็มนะคะคนนี้จำได้ว่าอยู่เกาะลันตาดิฉันชอบมากเกาะลันตาเนี่ยเวลาไปเนี่ยนะคะจะเป็นเกาะที่ไว้พักผ่อนจริงๆแล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่อยู่ต้นเกาะนะดิฉันจะไปนู่นเลยสุดเกาะเลยสุดของเกาะตรงนั้นเป็นที่ดินของตำรวจใหญ่ท่านหนึ่งไปเปิดรีสอร์ทไว้พอสุดถนนใช่ไหมดิฉันก็จะไม่ตรงต่อไปที่ประภาคารนะดิฉันจะตัดตรงลงล่างเลยนะเออชนิดหน้าทิ่มตกเลยอ่ะพูดลงไปแล้วก็จะเป็นหาดส่วนตัวเนาะเดี๋ยวก็จะไม่ส่วนตัวหรอกสวัสดีค่ะคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยคุณหนุ่มเพชรภูไทยนะคะแล้วก็คุณเอิร์กหมายดีมีคนถามต่อนะว่าดิฉันตัดผมที่ไหนไม่บอกเป็นความลับถ้าความลับหลุดนี่มันก็ไม่ใช่ความลับจริงๆเอางานว่าความลับดิฉันก็ลีลาไปเนาะสวัสดีค่ะคุณสมพรคุณอรุณีเชื้อพูดดีคุณอเกณเจริญพรคุณป๊อปเป้าทักต่อคุณวิรัตเหมพลเทพเจสุไก่โทษประจำการหน้าเตาแล้วนะจ๊ะอันประมาณนี้นะคะอืมฮึแล้วก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้สิทักทายเสร็จเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ในประวัติศาสตร์โลกของวันที่6มิถุนายนปีพ.ศ.2487เป็นวันดีเดย์เป็นวันเริ่มต้นของยุทธการนอร์มังดีช่วงของสงครามโลกครั้งที่2โดยกองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบกครั้งแรกเพื่อปลดปล่อยยุโรปจากการยึดครองของนาซีเยอรมันนอกจากนี้ย้อนไปเมื่อปี2187โอ้โหนานนะกองทัพแมนจูค่ะโอ้ก็บุกยึดกรุงปักกิ่งนำสู่การสิ้นสุดของราชวงศ์หมิงเออเนาะประมาณนี้คุณผู้ฟังและนะคะเอ้าเอ้ยพี่น้องมาอีกนะคะเอาทักพี่น้องก่อนคุณพิทักษ์ยอดสุทธิสวัสดีค่ะคุณสุนิสาแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสวัสดิ์ดอนเสือนะจ๊ะทักอีกทักอีกคุณอารมณ์อนุวงศ์สวัสดีค่ะคุณหานมิตรไทยลูกพระธรรมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสมชายนิ่มฟักคุณเพ็ญประภาคงขาวคุณสมชายบุญสวัสดิ์ค่อยๆหาเดี๋ยวเจอพี่น้องของดิฉันวิทยากรอากาศก่อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเรามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกฝนเยอะแล้วก็ภาคใต้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะคะพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะคะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะคือลมในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยจะสูงประมาณ 2-3 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40-60% โดยเฉพาะในช่วงเย็นนี่ฝนจะมานะจ๊ะมาจากคุณทักทายมาจากคุณวีรศักดิ์แช่แท้ท่องนะคะจากทันโตคุณรัชนีกรรุติวรกุลคุณวรรณาทิพย์คุณวรรณาทิพย์วงศานะคะถามว่าสบายดีไม่สบายดีค่ะคุณวันนีสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะถามว่าทำไมดิฉันอารมณ์ดีก็ไม่มีอะไรให้ทุกข์อร่อยเด็ดเอทาโลดีกว่าบายแมมบุรีรัตต้มยำปลาหมึกคนใต้เนาะดิฉันเป็นคนปากใต้พูดไม่เยอะตั้งกระทะเปิดไฟเติมน้ำเปล่าน้ำเดือดก็เรียงใส่หัวหอมทุบปลาหมึกพริกขี้หนูทุบใบกระเพราน้ำเดือดอีกทีปิดไฟบีบมะนาวเอ้ยเมนูนี้นะคะเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานไม่มีเหมือนคนปากใต้หวาน

มีเปรี้ยวเผ็ดร้อนนี่เลยนะนี่แหละคนใต้แท้แต่ถ้าจะให้ชื่นใจต้องนี่เลยหน้านี้กระท้อนมาแล้วกระท้อนแช่บวยหวานอมเปรี้ยวมันเสาปักใต้คนนี้แหละคุณผู้ฟังทานเพลินแล้วก็แบ่งปันความสุขด้วยการบรรจงปลอกเปลือกกระท้อนแล้วก็บังเฮ้อบังให้รอบลูกเลยนะจากนั้นหย่อนแช่น้ำเกลือเพื่อที่จะลดความฝาดทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงเดียวนะคะจากนั้นก็ล้างออกแช่ด้วยน้ำปูนใสนะอีกสักพักใหญ่ๆประมาณ2ชั่วโมงได้อยู่พี่น้องนะมันจะช่วยให้เนื้อเนี่ยกรอบระหว่างที่รอก็ตักน้ำมาเอาบวยหวานนี่แหละใส่ลงไปเอาบวยเค็มใส่ลงไปบวยหวานก็ 2-3 เม็ดบวยเค็มก็ 2-3 เม็ดต้มไปให้เดือดปุดๆนะพักเสร็จแล้วก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปน้ำเชื่อมนี่ต้องเย็นก่อนนะจากนั้นก็กระท้อนเมื่อกี้นี่แหละที่แช่ไว้ในน้ำปูนใสก็บีบน้ำปูนใสออกแล้วก็เอากระท้อนแช่ลงไปในน้ำบวยเนี่ยน้ำบวยบวยหวานบวยเค็มนะคะแช่ไปเลยแช่ตู้เย็นข้ามคืนเลยยิ่งแช่นานก็ยิ่งเข้าเนื้อหวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยน้ำไม่ใช่น้ำตาลเดี๋ยวต้องบอกว่าน้ำลายไหลย่อ ประมาณนั้นพี่น้อง

ไอ้ยาถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อแล้วนะคะโอ้โหเวลาผ่านไปเร็วเร็วนะคะมาถึงช่วงนี้แล้วคุณผู้ฟังไหมเจอแบบนี้แล้วห้ามสนใจปิดแอปนะคะปิดเลยนะคะไม่ว่ามันจะเด้งขึ้นแล้วเด้งขึ้นอีกก็ไม่ต้องสนใจกดทิ้งทันทีข้อความที่มามันจะเด้งแบบนี้ยินดีด้วยที่คุณเป็นผู้ชนะคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนโอ้โหเป็นล้านก็ไม่ต้องสนใจนะคะมันจะบอกว่าคุณคือผู้เข้าชมลำดับที่แสนในวันนี้รางวัลของคุณตอนนี้คือแต่เด่นๆก็ว่าไปนะ 108,000 ประการนะคะตอนด้านล่างลงมาจะมีปุ่มเขียนว่าตกลงอันมันแหละพี่น้องกดจิ้มไปเงินหายนะคะห้ามกดห้ามกรอกข้อมูลทุกอย่างปิดทันทีปิดทันควันอย่าให้ความโลภกำเริบขึ้นลูกตาเข้าสมองลงหูโอ้ยห้ามเด็ดขาดนะคะวิชาชีพไม่ได้รักคุณเข้าแล้วค่ะแต่หลอกเข้าแล้วคุณรู้ฝังดูดเงินคุณนะหมดนะจ๊ะเออโอ้ยเหนื่อยชีวิตนี้มันอยู่ยากจริงนะจ๊ะเออมานี่ดีกว่าอันนี้ง่ายนะคะพยุงกันเที่ยวแบบเก๋ายกแก๊งนี่คุณผู้ฟังติดเที่ยวดีกว่าติดเตียงนะจ๊ะนี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมพอดิฉันจัดรายการเสร็จปั๊บดิฉันก็พุ่งมุ่งหน้าเลยคุณผู้ฟังเอ้ยไปที่สวนรมณีนาถนี่อยู่ตรงด้านหลังของเสาชิงช้าไปไม่ไกลคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ไปวิ่งงักแงกยักแยกมีเพื่อนฝูงนะที่เป็น FC เนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะเสร็จแล้วปั๊บเพราะว่าเราไปเช้าใช่ไหมวัดยังไม่เปิดวัดยังปิดประตูอยู่พอได้เวลาแล้ววัดก็เปิดประตูก็ไปไหว้พระวัดสุทัศน์ไหว้พระนโมตัสสะภะคะวะโตโอ้ยเสร็จแล้วก็ไปเงยหน้ามองไปที่เสาวัดสุทัศน์นะไม่ใช่เสาด้านนอกนะเสาอุโบสถก็จะเห็นเปรตวัสุทัศน์อยู่ที่1 2 3 4อยู่ที่แถวที่4นะนับจากด้านในนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหมองขึ้นไปโอ้โหตัวยาวเป็นเปรตนี่แหละเปรตวัสุทัศน์มันอยู่ตรงนี้เองแต่สูงนะเราต้องเงยคอขึ้นไปแต่ถ้าเราเขย่งไอ้ยาอย่าระวังนะอย่าสูงมากไหว้พระเสร็จนะโมตัสสะปั๊บเสร็จนะก็เดินเลี้ยวใช่ป่ะผ่านตลาดตอกหม้อเด้ไปไหนล่ะไปวัดราชบพิตรก็ไปถึงได้ก็นะโมตัสสะอุ้ยเป็นวัดที่สวยงามหรูหรามากนะเดี๋ยวใจล่มๆนะเดินออกจากวัดราชบพิตรมาก็มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือก็เอาใหม่ท่องต่อ3วันเข้าไปแล้วนะคะจากนี้ก็อย่าเพิ่งเริ่มเลยนะก็ย้อนกลับมานะคะก็ไหว้เทวสถานไหว้ศาสนสถานฮินดูนะคะก็มีพระพิฆเนศก็ไหว้ไปเหมือนเดิมมีคำให้ท่องเยอะแยะมากมายเห็นไหม4วัดเข้าไปแล้วอุ่นแน่จากนี้ก็ท้องเริ่มหิวคราวนี้ก็เดินวนดีแหละคุณผู้ฟังไม่ต้องคิดเยอะนะไปร้านแรกเลยนะเดินวกกลับมาตรงนั้นเขาเรียกว่าตรอกตลาดตรอกหม้ออันแน่รู้ว่าตลาดเทศานะมีชื่อทางการว่าชุมชนราชบพิตรพัฒนาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละคุณผู้ฟังนะก็เดินเป็นวงกลมเนี่ยนะคะเป็นตลาดเช้าที่คึกคักสุดอลังการเขาเริ่มแต่ตีห้านะไปจนกระทั่งถึงสักประมาณสิบโมงเช้าก็อยู่ระหว่างนะอยู่ระหว่างวัดสุทัศน์กับวัดราชบพิตรในพื้นที่ใกล้เสาชิงช้าแถวๆนั้นแหละแล้วก็อีกที่นึงก็มันก็ใกล้กันนะสารวาการกรุงเทพมหานครน่ะก็เอารถลงไปจอดที่ใต้ดินของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสียค่าจอดก็20บาทโอ้ยบริการดีจริงๆนะคะในตรอกหม้อเนี่ยนะคะเป็นตลาดเนาะก็มีอุ้ยสารพัดคุณผู้ฟังยำมะเขือเผากุ้งทะเลอุ้ยกุ้งทะเลร้านนี้นี่คนขายน่ารักมากนะถ้าไปซื้อบางแสนเนี่ยนะคะกุ้งลายเสือก็ตกประมาณกิโลหนึ่งก็800 900แต่ถ้าซื้อที่นี่ก็600ใส่เท่ากันโอ้ยสุดมือสุดนิ้วมือนิ้วโป้งไปจนถึงนิ้วกลางดิฉันนะสุดมือเนี่ยเป็นคืบแบบนี้คุณผู้ฟังนะก็เอามาทำอะไรหรอมันเป็นกุ้งทะเลสดนะก็เอามานึ่งเกลือไงแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาซื้อนะคนขายเขาก็จะตัดหนวดให้ตัด
เนอะจะสั่งไงก็ทำให้หมดแหละแต่ว่าดิฉันก็ซื้ออย่างนั้นแล้วก็เขาจะใส่น้ำแข็งให้ด้วยแล้วก็มีกล่องโฟมนะเรียบร้อยได้แล้ว กี่กิโลก็ว่าไปตามสะดวกนะคะอ่ะอีกร้านหนึ่งพลาดไม่ได้เลยยำมะเขือเผาพูดแล้วน้ำลายไหลนะโอ้คิวยาวเลยอีกร้านหนึ่งก็ด้วยฟังชื่อว่าร้านอซิลนะอซิลเนี่ยนะคะก็จะมีหมั่นโถมันโถนุ่มๆนะรับทานกับหมูแดงนะ

ฉ่ำเขาย่างแล้วฉ่ำมากเลยมีซี่โครงหมูด้วยนะเออซี่โครงหมูเขาก็เป็นน้ำแดงอ่ะก็จะฉ่ำคือกันแหละแล้วก็มีสามชั้นสามชั้นนี่ดิฉันชอบมากก็มีหนังด้วยใช่ไหมบอกเขาจะถามว่าสับไม่สับมาเป็นเส้นยาวๆเลยนะก็บอกว่าสับเวลาสับนี่เขาจะหนาเลยคุณผู้ฟังหนาประมาณนิ้วหนึ่งอ่ะอืมเหมือนกินเมืองจีนยังไงยังงั้นเลยเวลาดูหนังสั้นอ่ะหนังจีนเนี่ยคุณผู้ฟังสับยังไงยังงั้นเลยนะโอ้โหคุณผู้ฟังเฮ้ยสัมผัสเนี่ยมันจะมีความฉ่ำของซอสเค็มหวานหอมโอ้โหมาดิเอ๊ะสัมผัสแต่คุณรู้ฟังเวลาเคี้ยวนะลูกค้าร้านนี้ยาวมากเป็นแถวเป็นแนวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือเวลาไปเนี่ยนะคะอาคารทั้งหมดจะเป็นสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสที่นั่งไม่มีนะก็ต้องหิ้วกันกระหล่องกล่องแก๋งมานี่เลยย้อนกลับมานิดเดียวนะคะร้านชื่อว่าสิริพรโภชนาเขาก็ขายข้าวหมูแดงนะไม่กินต้มยำกุ้งเอาไม่กินเราก็จะมากินนี่ไงมันโถเนี่ยที่ซื้อมาจากอซิลนี่แหละก็ใส่ร้านนี้นั่งเราก็สั่งข้าวต้มปลากระพง80 บาท100 บาทคุณผู้ฟังใส่เข้าไปเลยคุณผู้ฟังเอ้ยชีวิตเหมือนอยู่เมืองจีนแต่อร่อยแบบไทยๆจากนั้นก็เริ่มแหละอิ่มแล้วใช่ไหมร้านนี้จ่ายตังค์ก็เดินไปร้านซาลาเปาฟากเดียวกันเลยนะถัดจากซาลาเปาซาลาเปาก็จะมีไส้หมูแดงใส่ไข่เค็มอีกไส้หนึ่งที่ดิฉันชอบนะก็จะเป็นไส้ถั่วดำใส่งาดำถัดไปอีกร้านหนึ่งอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยกับสิริพรโภชนาเนี่ยนะคะคือเดินด้านซ้ายมือของถนนนะถนนมหันนบที่จะตรงไปศาลเจ้าพ่อเสือนี่แหละไม่ต้องข้ามฟากไปทางไหนละนะก็มีร้านกุยช่ายกุยช่ายก็จะมีไส้กุยช่ายไก่ไส้หน่อไม้ไส้เผือกโอ้โหพอตรงไปป้าเปลี่ยวซ้ายร้านเจนีนะเผือกหิมะทอดอู้ยรู้ฝั่งอู้ยชิ้นบะลมบลาใหญ่โตเคี้ยวนี่ได้ดังใจพอข้ามถนนละคันนี้ข้ามถนนไปด้านเดียวกับศาลเจ้าพ่อเสือนะหมูเตะแล้วก็ถัดไปก็คือราดหน้าไม่ต้องไปไหนเลยราดหน้าทะเลร้านนี่แหละคุณผู้ฟังเลือกตามสะดวกแล้วก็ถัดไปนะจะต้องกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ก็ว่าอย่างนั้นคนโบราณก็พูดนะบัวลอยไข่หวาน แล้วก็ตบท้ายด้วยลูกชิ้นปิ้งเข้าซอยไปอีกน้อยหนึ่งนะซอยตรงสามแพ่งอ่ะแพ่งสรรพสาตรงนั้นอ่ะเดินตรงเข้าไปคุณผู้ฟังจะมีร้านขายขนมพวกข้าวฟ่างแล้วก็กล้วยบวชนะคะขนมโบราณเนี่ยคุณผู้ฟังขนมแบบเป็นน้ำแกงอ่ะแล้วก็มีที่นั่งให้ด้วยเนาะโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยมันมีความสุขโอ้โหนี่คุณผู้ฟังแล้วก็นะเอาคุยเรื่องกินละมันไหนๆก็คุยละคุยเรื่องน้ำปลาดีกว่าน้ำปลาเนี่ยนะคะเขาเติมน้ำตาลมานะในน้ำปลามีน้ำตาลผสมอยู่จริงโดยกระบวนการผลิตน้ำปลาเนี่ยนะคะจะเป็นการเอาปลาเนี่ยมาดองกับเกลือเพื่อให้น้ำเลือดน้ำหนองของปลาเนี่ยหมักออกมาเนี่ยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลเพื่อตัดเค็มแล้วทำให้รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากขึ้นซึ่งน้ำปลาแต่ละประเภทเนี่ยนะเขาก็จะมีปริมาณน้ำตาลที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นสูตรทั่วไปนะก็จะผสมน้ำตาลประมาณสัก 1-6.5% ขึ้นอยู่กับแต่ละสูตรแต่ละยี่ห้อบางรายก็อาจจะใส่น้ำเชื่อมมีการแต่งสีคาราเมลเข้าไปอีกสูตรหนึ่งเป็นน้ำปลาสูตรคีโตอันนี้คือไม่มีน้ำตาลเลยหรือไม่ก็ไม่ถึง 1% โดยจะใช้กรรมวิธีหมักปลาทะเลกับเกลือตามธรรมชาติ 100% แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นสูตรใช้สารให้ความหวานแม้น้ำตาลจะเป็น 0% แต่ก็จะใช้พวกหญ้าหวานพวกซูคราโลสแต่งรสให้ละมุนแทนน้ำตาลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ควบคุมน้ำตาลเนี่ยคนเป็นเบาหวานนะเอาว่าง่ายๆนะคะเวลาอ่านฉลากเนี่ยมันจะต้องพลิกดูว่าสัดส่วนน้ำตาลวัตถุดิบเป็นยังไงเพื่อเช็คเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลแล้วก็มองหาสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดคือจำกัดปริมาณการกินนะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยนอก

จากโซเดียมจะสูงแล้วนะคะยังส่งผลต่อสุขภาพด้วยถามมาว่าพี่แหม่มน้ำปลาหวานโอ้โหยาน้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มเป็นเครื่องจิ้มผลไม้ที่มีสัดส่วนของน้ำตาลสูงมาก

เพลงไพเราะเพราะพริกมากนะคะทักทายพี่น้องกันเดี๋ยวพี่น้องงอนนะคะวันนี้คนที่ทักมานะคะทาง LTM FM 95คือคุณสวัสดิ์ดอนเสือตามต่อมาด้วยคุณวันเพ็ญคุณสุวรรณีข้องหลิมเป็นคนที่3คนที่4ลุงต่อยแก่แล้วคุณเมตตาเทพชูเป็นคนที่5ถัดมาเป็นคุณวันนีสวัสดีคุณประสิทธิ์ชนะรบสวัสดีค่ะคุณมาทองแล้วก็ฮัลโหลนะดิฉันเองบอกว่าปุกนาก้าคนใต้ที่จะไม่พูดยาวไม่พูดนาฬิกานะพูดนาก้า ปุกตึ๊ดปุกก่อนเวลานะคะมารอฟังหลานจัดรายการนะเดี๋ยวหลานจะนินทาให้ มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะนั่นเล็กที่เคารพรักคนกระบี่อยู่ชายขอบไปทางพังงานะเออนะคะตัดถัดมานะคะพี่เอ๋ยสวนสยามนี่แฟนประจำนะคะพี่เอ๋ยนี่ชื่อพัฒพรคณะเจริญนะคะเป็นคุณย่าของน้องเวลานะการเวลาเนี่ยน้องเขาน่ารักมากอันนี้ก็ขาประจำค่ะเจสุไก่ทอดจากจังหวัดตราดนะคะโอ้สวัสดีค่ะคุณสุชาดาคุณจิตราศรีจันทร์คุณภาวนาขันธบุญนะคะนี่คือรายนามของผู้ที่ทักมาทาง LTM FM 95เดี๋ยวจะทักต่อนะคะช่วงนี้กลับมาก่อนเป็นช่วงของมีเงินมีทองรวยไม่ไหวแล้วเขาว่ากันแบบนี้นะเออรวยจริงๆพี่น้องตลาดข้าวเอเชียราคาพุ่งในรอบเกือบ20ปีโดยข้าวขาวไทยนะคะข้าวขาวไทยเนี่ยเป็นมาตรฐานอ้างอิงของตลาดข้าวเอเชียพุ่งขึ้นนะภายในเวลาเดือนเดียวเนี่ย 20% ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวในตลาดชิคาโกก็เพิ่มขึ้น 15% ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะภาวะเอลนิโยร้อนและแห้งแล้งขณะที่สงครามอิหร่านเนี่ยนะคะก็ทำให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีราคาดีดทะยานซึ่งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติก็แจ้งค่ะว่าปุ๋ยไนโตรเจนของประเทศไทยกัมพูชาและฟิลิปปินส์ราคาก็พุ่งขึ้นไป 40-50% ฟิลิปปินส์ก็เตือนนะคะหากเอลนิโยรุนแรงต่อไปจะทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง7แสนตันคิดเป็น 3.5% ของเป้าหมายการผลิตภาพรวมทั้งปีโอ้โหข้าวสารก็ปรับเสปรับขึ้นสูงกระสอบหนึ่งก็ตก100บาทนี่ราคาในประเทศไทยเนื่องจากว่าตลาดส่งออกเนี่ยเขาคึกคักสมาคมส่งออกข้าวไทยก็แจ้งข้าวขาว 100% ชั้น2นะปรับขึ้นจากกระสอบละ 1,320 บาทเป็น 1,420 บาทปลายข้าวปลายข้าวที่เป็นปลายข้าว A1 เลิศนะ A1 เลิศนะคะพี่น้อง A1 เลิศเนี่ยปรับขึ้นจาก 1,230 บาทเป็น 1,250 บาทต่อกระสอบปลาปนไม่ปนปี้ปลาปนนะคะทุกเกรดเลยปรับขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมอันเนื่องมาจากสถานการณ์เปรูยังคงห้ามจับปลาเพราะฉะนั้นปลาป่นไทยราคาขึ้นค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับขึ้นจากหาบละ774บาทเป็น792บาทต่อหาบกากถั่วเหลืองนำเข้าค่ะเวลานี้นะคะราคาที่กิโลละ16บาท40สตางค์แต่แนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับสูงขึ้นสุกรแปลว่าหมูหมูแปลว่าสุกรค่ะไม่ใช่เพลงผู้ใหญ่ลีที่บอกว่าสุกรนั้นไซคือหมาน้อยธรรมดานั่นนะตอนเด็กเพลงนี้ดังประมาณปี 2506 ถึง 2509 พี่น้องสุกรนะคะสุกรหน้าฟาร์มสุกรมีชีวิตนี่แหละนะคะภาคตะวันออกค่ะซื้อขายกันที่ 56 ถึง 60 บาทต่อกิโลกรัมภาคอีสานเนี่ยนะคะ 64 ถึง 66 บาทภาคเหนือ 62 ถึง 64 บาทและภาคใต้ 62 บาทต่อกิโลกรัมส่วนสุกรที่เป็นลูกหมูอ่ะเออนะน้ำหนัก16กิโลกรัมราคายืนอยู่ที่ 1,300 บาทต่อตัวก็ต้องเอาไปขุนต่อนะจนเป็นอีโบนะเอออีโปนี่ก็แม่พันไงก็ค่อยเอามาขายนะไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ35บาทส่วนไก่ไข่แต่เป็นลูกไก่ไข่นะทรงตัวอยู่ที่ตัวละ28บาทไข่ไก่ค่ะ

เป็นแบบขระหน้าฟางเอาไว้รับทานนะฟองละ3.60 บาทเป็นราคาที่ทรงตัวต่อเนื่องคราวนี้ก็มาต่อที่ผลไม้มาต่อที่ผลไม้เหาะไม่ใช่เหาะคนใต้เรียกเหาะไม่เงาะนะเหาะหอนกฮูกนี่นะเงาะตราดนะคะราคาสุดชาวสวนก็หวั่นว่าจะร่วงลงอีกช่วงต้นฤดูราคาก็สูง33-36 บาทต่อกิโลก่อนที่จะปรับลงมาเหลือ22-25 บาทต่อกิโลโดยปีนี้ทางจังหวัดมีผลผลิต100,000 กว่าตัน160,000 ตันโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นถึง 5% ออกสู่ตลาดเนี่ยนะคะวันหนึ่งก็300 ตันใช้สำหรับการบริโภคในประเทศเนี่ย 92% ส่วนอีก 8% ส่งออกไปเวียดนามมาเลเซียและจีน 8% ถือเป็นจำนวนไม่มากพ่อค้าก็แห่ทิ้งมัดจำหวั่นว่าตนเองหรือว่าลุงของตัวเองเนี่ยจะระบายสินค้าไม่ทันเพราะว่าตลาดเงาะเนี่ยไม่ใช่ตลาดขนาดใหญ่เหมือนตลาดทุเรียนมังคุดและลำไยประกอบกับกระบวนการคัดแยกการแพ็คเนี่ยนะคะต้องใช้แรงงานในการแยกเงาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเงาะเนี่ย13-18 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรวมค่าปุ๋ยค่าแรงค่าน้ำมันค่าดูแลเอามาขาย22-25 บาทนี่แหมมันปริ่มเหลือเกินนะปริ่มจะขาดทุนไม่ขาดทุนอ่ะเพราะฉะนั้นเขาหวั่นใจเขาก็เลยทิ้งเหมาเงาะคือจ่ายตังค์ไปแล้วละจองแต่ตอนจะไปเอาอ่ะทิ้งนะคะตอนนี้ชาวสวนก็ต้องระวังให้มากก็ถามพี่น้องประชาชนล่ะค่ะเอ้ยนะว่า ชีวิตเดือนที่6เดือนนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะของปีมันเอ็นไปทางไหนมันเอ็นไปในทางที่รวยไม่ไหวแล้วฟุ้ยหรือว่าทุลักทุเลศนี่คุณรู้ฟังนะชีวิตต้องสู้วันต่อวันไหมหรือว่าชิวๆสิวสบายสบายอันนะหรือว่าเหมือนคนใกล้หมดบุญอ่ะเออดิฉันก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ละคนนี่สภาวะไม่เหมือนกันนะไหวหรือไม่ไหวยังไงพี่น้องมันก็ต้องไหวเหมือนแม่น้ำทางเหนือไหลลงทางใต้ชั้นใดชั้นนั้นจากแม่ปิงล่องลงมาปิงวังยมนาฏมารวมกันที่ปากน้ำโพไหลลงมาเป็นเจ้าพยาก่อนที่จะออกไปที่อ่าวไทยล่องแม่ปิงจ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมบอมนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้น

0: เรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: เมื่อต้นชั่วโมงคุยเรื่องของตลาดกุ้งที่ตรอกหม้อใช่ไหมคะคุยไปใหญ่เลยใช่ไหมมาถึงตรงนี้มาเลเซียเนี่ยนะคะเขาระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลายเสืออันนี้ตัวจะโตกุ้งแชบวยกุ้งทะเลนะคะกุ้งขาวกุ้งขาวโดนด้วยนะคะกุ้งขาวเวนนาไมอันนี้กุ้งเลี้ยงนะคะกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินมีผลตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็การส่งออกกุ้งของไทยเนี่ยนะคะเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนมูลค่าเฉลี่ย44ล้านบาทนะคะเดือนหนึ่งก็จะส่งออกได้ประมาณ44ล้านบาทเมื่อเขาปฏิเสธการนำเข้ากระทรวงพาณิชย์ก็เลยผลักดันที่จะส่งออกไปที่จีนสหรัฐญี่ปุ่นและอาเซียนอื่นนะคะคาดว่าจะดูดซับผลผลิตได้เดือนหนึ่งอ่ะต้องไม่น้อยกว่า400ตันนะคะตามที่เราเคยส่งออกให้มาเลเซียประเทศเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปลากระพงขาวจากมาเลเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดไทยในปริมาณที่สูงมากและพบว่าในปริมาณปลากระพงขาวจากมาเลเซียมีสารเคมีและยาปฏิชีวนะตกค้างซึ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพคราวนี้มาเลเซียก็เลยเอาคืนนะคะจริงๆแล้วต่างคนต่างตรวจมันก็จะแฟร์มันก็จะคุ้มครองนะคะผู้บริโภคใช่ไหมมันก็ต้องมีการตรวจนะคะยากลุ่มนี้เนี่ยถามว่าเขาใช้ทำอะไรเขาใช้ฆ่าการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เรียกว่ายาปฏิชีวนะยาต้านไวรัสยาต้านเชื้อรายาต้านปรสิตเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วถ้ามันตกค้างอยู่ในกุ้งอยู่ในปลาเนี่ยนะคะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับประชาชนข้อมูลจาก WHO นะคะองค์การอนามัยโลกก็ระบุวิกฤตนะของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันเป็นภัยเงียบค่ะพี่น้องมันเป็นภัยเงียบระดับคุกคามด้านสาธารณสุขเลยทีเดียวหน้าฝนมาแล้วนะคะก็เฝ้าจับตาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ป่วยตอนนี้เฉียด 1.7 แสนคนตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีเสียชีวิตไป16ศพเจาะลึกลงไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มวัยเรียนมีอัตราการป่วยเนี่ยสูงที่สุดอาการก็คือไข้สูงเฉียบพลันไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียจนกระทั่งถึงภาวะแทรกที่รุนแรงปอดอักเสบเสียชีวิตได้นะคะทั้งนี้การแพร่ของเชื้อจะกระจายผ่านการไอ จามฮัตชุยนะแล้วก็การสัมผัสสารคัดหลั่งพวกน้ำมูกน้ำลายโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานศึกษาที่ทำงานและระดับระบบขนส่งสาธารณะแนะเลยนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนี่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่เจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างรวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะตอนนี้เกิน60นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะฉีดฟรีให้นะคะสำหรับคนที่มีความเสี่ยงผู้ใหญ่เอ่ยคนเป็นโรคประจำตัวเอ่ยโรคเลื้อรังอะไรประมาณนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะโอ้ยพี่น้องทักมาดิฉันตามต่อนะคะคุณสังสุราชนะคะคุณหนูเล็กพัชราพรตามต่อด้วยคุณวรชาติคงสมุทรคุณสุมาทักมาจากประเทศนอกประเทศนะคะมาจากยุโรปนะแล้วก็ผอ.สมศักดิ์แพรกม่วงคนนี้ทักมาจากจังหวัดพัทลุงคุณบุญเรียนที่รักนั่นเนี่ยนะคุณไผ่ตะกั่วป่าแล้วก็สวัสดีอรุณสวัสดิ์คุณเกรียงไกรดอนประดิษฐ์คุณตั๊กนามวงเพชรจันฉายคุณสุธาทิพย์จันทองนายเว้นวรรคสีดำไม่ขาวแล้วคุณจอยใจดีสัปดาห์ที่แล้วทักมาสัปดาห์นี้ทักมาอีกนะคะจากตลาด รถไฟส่งคล้านะ

ุณสิริลักษณ์ศักดิ์โชติทิติกุลตามต่อมาด้วยคุณจรูญหน้าแก้วแฟนดิฉันทั้งนั้นนะคะดิฉันจำแม่นจำนานจำหนักนี่คุณผู้ฟังมองเวลาจัดไปสองเพลงนะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เหมือนหุ่นไล่กานี่แหละนะคะสองเวอร์ชั่นจัดไปเลยค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: อรุณสวัสดิ์อีกครั้งนะคะสำหรับช่วงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องนะคะเรารู้จักกันมานานเราทักทายกันมานานนาน22ปีนะคะพี่น้องรู้สึกว่านานไหมดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจขี้เหร่ตัวเตี้ยอ้วนดำโอ้โหความขี้เหร่รวมอยู่ที่ดิฉันนี่แหละคุณผู้ฟังนะเข้ามามองหน้ากันตรงนี้นะคะว่าแล้วก็ทักทายพี่น้องที่เคารพนะคะพี่น้องที่เคารพก็อยู่กันเยอะสวัสดีค่ะ

ค่ะช่างยูเป็นวักขี้เล่าเจียงไฮ้โออยู่เหนือเจ้านะคะสวัสดีค่ะคุณเฉลียวคำภากะปุ่มคุณรัตดาพันรัตคุณอัมภามงคลศรีสำราญคุณโอคุณวีระช่วยชูนามสกุลกับเดียวกับน้าดิฉันเลยอ่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูนะสวัสดีค่ะคุณสายันโพธิสีถัดมานะคะคุณจิตราสีจันทร์คุณวรรณาสีสะอาดคุณณรงค์รักษาเชื้อคุณนัทเกสโลคุณลูกจันทร์ลูกจันทร์คุณวรเมธคงนองคุณถวยเทพทรงชาติคุณจ่าเพิ่มพลพุทธคุณสมบุญมณีคุณเด็กวัดป่าแก้วกรุงเก่าดิฉันชอบนะกรุงเก่าเนี่ยนะคะไปทีไรนี่คุณผู้ฟังเอ้ยจะเอ้ยอะไรล่ะคะกุ้งเผาโอ้โหอร่อยจริงๆแล้วกล้ามกุ้งเนี่ยนะคะเอาไปผัดตัวดิฉันเนี่ยนะคะชอบผัดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้านบัวใช่ไหมใส่บัวก็ชอบใส่บัวจะนิ่มๆนะแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะความอร่อยเนี่ยในอาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไม่เท่ากันคุณผู้ฟังว่าจริงไหมบางทีเราบอกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยอร่อยมากเลยเสียงสองมาใช่นะคะแต่อีกคนบอกเบเบแล้วแต่เนาะเหมือนคนใต้นี่แหละนะก็กินแกงเหลืองเนี่ยแกงส้มเนี่ยนะคะกินมาได้ทุกวันแหละคุณผู้ฟังแกงส้มปลาแกงส้มหมูหมูสามชั้นแกงส้มหมูกรอบอะไรก็ว่ากันไปนะคะส่วนเวลาไปอยุธยาเนี่ยค่ะความอร่อยก็จะอยู่ตรงนี้แหละหลังจากที่ไปไหว้นะคะพระแล้วก็ไปเที่ยวดูเจดีย์เก่าๆหาวัดนะคะในการที่จะเดินเล่นอย่างสบายใจพูดถึงของเก่าๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเกมซ่อนของอ่ะเป็นการละเล่นพื้นบ้านเด็กสมัยนี้นะถ้าทางจะเล่นไม่เป็นแล้วแหละที่เขาร้องต่อกันเป็นกลอนสี่คล้องจองขี้ตู่กลางนาขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแก่อละเล่อละชอนนะคุณผู้ฟังจำได้ป่ะที่ผู้เล่นเนี่ยจะนั่งล้อมวงอ่ะเป็นวงกลมๆอ่ะแล้วก็เลือกคนหนึ่งไปอยู่กลางวงอ่ะนอนหมอบปิดตาไว้อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นขี้ตู่อ่ะคนในวงเนี่ยก็จะร้องขี้ตู่กลางนาใช่ไหมขี้ตาตุ๊กแกขี้มูกยายแก่อละเออละชอนอ่ะว่าไปเนาะแล้วก็ซ่อนของส่งไว้ข้างหลังอ่ะพอจบเพลงแล้วคนกลางวงที่เป็นขี้ตู่ก็ต้องลุกขึ้นทายอ่ะว่าของอ่ะอยู่ที่ใครทายถูกคนนั้นก็จะต้องออกมาเป็นขี้ตู่ไงซึ่งพฤติกรรมขี้ตู่เนี่ยนะคะสื่อถึงการทึกทักอ่ะทึกทักเอาเองอ่ะว่าตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแบบเนี้ยส่วนไอ้เจ้าตัวตุ๊ตู่เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นสัตว์เลื้อยคลานในตระกูลเหี้ยหรือว่าตระกูลตะกวดเนี่ยนะคะตอนตัวน้อยๆเนี่ยคอก็จะมีสีส้มพอโตขึ้นมาสีที่คอก็จะจางลงลำตัวก็จะเป็นลายขวางขั้นสีเหลืองๆอ่ะตั้งแต่คอไปจนถึงปลายหางอ่ะชอบนอนตามโพรงไม้รูหินปักใต้เขาก็จะเรียกว่าเห่าช้างซึ่งไอ้ตู่หรือเห่าช้างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษแต่เป็นสัตว์คุ้มครองห้ามล่าห้ามครอบครองแสดงว่าห้ามครอบครองต้องเป็นส่วนนี้ว่าป่ะนะคะคนเป็นพ่อแม่เนี่ยนะคะเวลาตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะต้องมีความชาญฉลาดด้วยแหละไม่งั้นนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ต้องพูดเยอะตุ๊ตู่ก็คือนะแล้วตู่ก็คือ ใช่ไหมอีอีอาเป็นเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขี้ตู่กลางนานะคะเชิญรับฟังค่ะ

น้องก็บีบคอบีบบังคับข่มเหงสารพัดบอกว่าพี่แหม่มอย่าพูดนานนะพี่พูดได้เท่านี้แหละเอ้ยวันนี้พี่ปินะคะพี่ปิดิสยามกับพี่ก๊อฟติดสยามเขาจะควงกันไปคุณผู้ฟังไปเดินเล่นออกกำลังกายโอ้ยนานๆทีพี่ปิจะยอมให้พี่ก๊อฟควงออกจากบ้านโรแมนติกแท้เดี๋ยวเขาเดินจูงมือกันรายงานเป็นยังไงดิฉันจะแจ้งให้ทราบในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังมาที่ไอ้ยะหน้าปัดอุ้ยคนนี้มาแล้วแฟนคลับของใครบางคนในอดีตแต่ปัจจุบันกลายมาเป็นแฟนคลับของแหม่มบุรีรัตน์ไปเสียแล้วนั่นคือพี่ปูพี่ปูกัญญารัตน์มีสุวรรณรักนะคะจุบๆสัปดาห์ที่แล้วเจอกันนะคะคุยกันสารพัดนะแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเจอผอ.ด้วยผอ.คนนั้นน่ะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าดิฉันเนี่ยนะคะทำเรตติ้งไม่ถึงเขาจะไล่ดิฉันออกเขาพูดงี้ดิฉันเกาะขาเลยแล้วบอกว่าไงว่าผอ.กล้าเหรอกล้าไล่แหม่มบุรีรัตน์ออกเหรอออกไปดิฉันก็อดตายอุ๊ยน่าสงสารพูดเล่นกันแต่เอาความจริงมาพูดเล่นนะโอ้ยกลืนน้ำลายแทบจะไม่ลงคอสวัสดีค่ะคุณเอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่หัวใจพร้อมอัน ว่าไปสวัสดีค่ะคุณวิไลนะคะคุณวิไลทักทายมาจากจังหวัดพะเยานะคะสวัสดีค่ะคุณมนนารีอรุณสวัสดิ์คุณวิรัตเหมพลเทพบอกหนองคายอากาศดีดีทำไมต้องทำเสียงสองด้วยก็ไม่รู้สวัสดีค่ะคุณนภัทรนี่หนูนิ่มมาแล้วนะคะหนูนิ่มส้มตำ8ครก8ริ้วนะคะจากวัดสุธรตั้งพิกัดเลยต้องไปรับทานนะคะนิ่มส้มตำ6ครกถัดมาคุณสุเทพคำปิงคุณกัชมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะดิฉันจำได้คุณหนูอันสุดประเสริฐค่ะแล้วต่อด้วยคุณอุไรจริตงามจากทุ่งสงคุณบุญฤทธิ์จันเต็มนะคะเป็นคนสุราษฎร์คนนี้ดิฉันจำได้แล้วก็มาอยู่ที่เกาะลันตานี่นะเกาะที่ดิฉันชื่นชอบมากบอกช่วงนี้ฝนตกอย่างแรงออกทะเลไม่ได้นะคะพยากรณ์อากาศบอกเลยค่ะแล้วก็ม้วนน้องม้วนเป็นเด็กวัดพระใหญ่อยุธยาทักทายต่อนะคะแชร์นะครับนั่นแชร์แล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็คุณศิระเมธพิชยะเดชากุลวัฒน์คุณรัชนีพันใหม่ทักทายมาบอกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณแหม่มอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณรัชนีจ้าแล้วก็คุณสุวรรณีข้องลิมคุณวนาทิพย์วัฒนาคงลอยเนี่ยดิฉันจำแม่นหมดแหละ คุณต้อมหรือคุณต๋อมมิดานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะคุณพานุ

วัฒนวิจารณ์น้องตาก็จะหมุนมืออยู่นั่นแหละดิฉันก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมุนมานี่ก่อนเลยนะคะจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนหนังสือพิมพ์คุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะคะใจร่มๆพี่น้องคลังคือกระทรวงการคลังค่ะปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมไม่เข้มไม่ได้นะขับรถยุโรปอะไปใช้บัตรคนจนน่ะเนื่องจากเขาทำอย่างนี้คุณผู้ฟังคือสามีเนี่ยจะกอบสมบัติไว้กับตัวเองให้หมดส่วนภรรยานั้นก็จะไม่มีใช่ไหมไม่มีเงินฝากไม่มีที่ดินไม่มีอะไรที่เข้าเงื่อนไขก็จะเข้าอยู่ในกลุ่มของคนจนไงแล้วลูกเนี่ยนะคะก็ยังจะเอาแม่เนี่ยนะคะไปหักภาษีรถยนต์น่ะประมาณนั้นเขาก็ได้สิทธิ์คือคนไม่จนจริงอ่ะได้สิทธิ์ส่วนคนจนกว่าจะได้สิทธิ์โอ้โหเหงื่อนี่แทบจะเหงื่อต้องบอกว่าโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นประมาณนั้นนะคะนี่คนรุ่นใหม่ค่ะผ่อนชนมผ่อนข้าวมันไก่จนหนี้พุ่ง 27% ค่ะด้านแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยก็เล็งออกเกณฑ์คุม buy now payเลเทอร์แปลว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังอะพี่น้องเพื่อสกัดพฤติกรรมการก่อนหนี้เกินตัวในกลุ่มของคนรุ่นใหม่พบว่ามีหนี้สูงถึง 52.7% จากบัญชีผู้ใช้ที่พุ่งขึ้นเป็น5ล้านบัญชีมีมูลค่าสินเชื่อรวม 17,900 กับอีก8ล้านซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึงร้อยละ 99.9 พี่น้องมันเยอะขนาดนี้ถามว่ามันเยอะได้ยังไงก็เยอะด้วยเทคโนโลยีที่เข้าถึงสินเชื่อง่ายเกินจนเป็นหนี้ล่องหนเหมือนมองไม่เห็นแต่เพดานเนี่ยนะคะของบางแพลตฟอร์มมันจะมาตามแพลตฟอร์มคุณผู้ฟังตั้งค่าการใช้จ่ายโดยให้ผู้บริโภคเนี่ยก่อนหนี้แบบไม่ตั้งใจในสินค้าที่ไม่จำเป็นและราคาค่อนข้างจะต่ำเช่นผ่อนชาไข่มุกอะชาไข่มุกก็ขาย106บาทมันก็เบิ้ลบวกถูกป่ะเออจากนั้นก็ให้ผ่อนนาน 3-4 เดือนถ้าผ่อนได้ก็ไม่มีดอกแต่ถ้าผ่อนไม่ได้เดือนไหนละเวรเกิดเลยคุณผู้ฟังดอกท่วมมาเลยท่วมมาพี่น้องประมาณนั้นก็กระทบต่ออนาคตทางการเงินของคนในประเทศไทยในระยะยาวต่อมาอีกเมื่อคืนนี้ทองร่วงโอ้โหคุณผู้ฟังร่วงแรงนะคะเหลืออยู่ที่ 4,322 ต่อทอยออนซ์นะคะต่อทอยออนซ์เนี่ยนะคะทองไทยก็ไหลลงประมาณ 1,400 บาทต่อบาททองคำเหลืออยู่ที่ประมาณ 68,700 บาทจากเดิมที่เคยพุ่งถึง 82,000 บาทใช่ไหมถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเลขนอนฟาร์มออกมาดีเกินคาดนะคะนอนฟาร์มคือสถิติการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐสะท้อนภาพเห็นว่าตัวเลขที่ออกมาดีนั้นเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้นพันธบัตรราคาที่จ่ายดอกเบี้ยตอบแทนก็จะดีขึ้นถามว่าเอ้ยแล้วทำไมนอนฟาร์มออกมาดีแล้วตัวเลขมันดีขนาดนี้แล้วทำไมอ่ะทำไมมีคำตอบค่ะอธิบายว่าคำตอบคือเฟดก็คือธนาคารกลางสหรัฐภายใต้ประธานเฟดคนใหม่อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยาวขึ้นคราวนี้คุณรู้ฟังนึกออกใช่ไหมดิฉันเคยอธิบายเนาะดิฉันเคยไม่ใช่เรียกอธิบายหรอกเรียกว่าบอกกล่าวใช่ไหมให้ได้ทราบถ้าดอกเบี้ยขึ้นเงินทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลไปที่ดอกเบี้ยไงเพราะผลตอบแทนมันมีถูกต้องนะคะส่วนทองคำมีดอกเบี้ยมาไม่มีมีแต่การขึ้นลงของอัตราการค้าทองคำเพราะเงินมันเทไปที่การฝากธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ยเอ้าทองมันก็ลงมันจะผันผวนอยู่อย่างนี้คุณผู้ฟังไม่ต้องมากแค่เฟดเนี่ยนะคะไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรอกเอาแค่เฟดเนี่ยนะคะง่ายสุดเลยเอาแค่เฟดเนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้อ่ะแค่นั้นเนี่ยนะคะมันก็สกัดเงินเฟ้อส่งผลให้ทองแล้วก็ซิลเวอร์ก็คือโลหะเงินเนี่ยนะคะโดนเทเ

ขายออกมาอย่างหนาแน่นและหนักหน่วงเมื่อคืนนี้ตกแบบนี้เลยอะตกแบบเหมือนหน้าผาเหมือนตกเหวอะเหวสุวัตด้วยประมาณนั้นนะคะแล้วที่สำคัญถามว่าทำไมตัวเลขนนฟ้ามันดีขึ้นด้วยนะอ๋อ

ก็เกิดการจ้างงานดิใช่ไหมแค่เนี้ยคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้การลงทุนเนี่ยนะคะเข้าใจได้อย่างง่ายอ่ะเออสวัสดีค่ะคุณวลีลักษ์วรการรัศมีสวัสดีนะจ๊ะเอ็นเน่โอ้ยชื่อน่ารักซะจริงความจริงใจมีไหมพี่แหม่มไม่มีดิฉันก็อธิบายนะคะอย่างเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถามว่าจะมาสอนในรายการนี้ได้ไหมพูดเลยค่ะว่าไม่ได้เนื่องจากผิดกฎเพราะไปรับจ้างเขาเป็นลูกจ้างบริษัทเขาก็ต้องทำตามกฎของบริษัทเขาสวัสดีค่ะคุณสุรชัยอินทกิจคุณจุลีแซ่จึงคุณหมูสวัสดีนะจ๊ะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะแล้วก็คุณกันนิกาบอกสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะฮะอธิบายกันยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ที่ต้องพักดิฉันไม่ได้พักแต่ดิฉันให้คุณรู้ฟังได้พักเนื่องจากข่าวที่จะอ่านต่อไปนี่เป็นข่าวโอ้โหที่ต้องทำใจรุ่มๆมาจากหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นี่เลยคุณกิจมงคลเพชรลัดบอกติดตามน้องแหม่มนะเรียกน้องแหม่มโอ้ยดีใจนานๆทีคนแก่ๆแบบนี้จะมีคนทักประมาณนี้ถึงแม้จะนะหน้าหนึ่งของ Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะบอกแบบนี้ไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านก็ 17,600 ล้านนั่นแหละขู่ทักษิณนี่คืออดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มากบารมีทางการเมืองและเป็นอะไรอีกหลายอย่างอ๋อเป็นผู้ที่ยังติดกำไรที่ข้อเท้าอยู่เพราะว่าใบบริสุทธิ์เนี่ยนะคะยังไม่ออกแม้จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วไล่บี้เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายกล้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้ยังทำไมยังนิ่งเฉยพี่น้องมากรมสรรพากรนะก็เร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรเป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาทซึ่งสืบเนื่องจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของภาษีหุ้นของบริษัทชินคอปหลังจากที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะที่6890/2568เรื่องนี้เนี่ยนะคะเมื่อลงว่าปี2568มันคือวันที่17พฤศจิกายน2568มีคำพิพากษาทำให้คดีนี้ถึงที่สุดและหนี้ภาษีอากรก็ต้องเป็นไปตามการประเมินถือเป็นที่สิ้นสุดซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็เปิดเผยว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้ติดตามเร่งรัดหนี้ภาษีอากรค้างจากนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้กรอบของกฎหมายขีดเส้นใต้500เส้นภายใต้กรอบของกฎหมายมีทั้งการแจ้งให้ชำระภาษีตามมาด้วยการสืบสวนทรัพย์ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าการสืบทรัพย์ว่ามีทรัพย์ที่ไหนถ้าเป็นประชาชนแบบเรานะแบบคุณแบบดิฉันเนี่ยเราก็จะต้องถูกสืบทรัพย์สืบทรัพย์แปลว่าอ๋อมีเงินฝากตรงไหนมีที่ดินตรงไหนมีรถยนต์กี่คันเครื่องบินเราไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าเขามีเครื่องบินก็ต้องตามสืบทรัพย์สืบเพื่ออะไรสืบเพื่อยึดแล้วทำอะไรยึดแล้วอายัดแล้ว

0: ทำอะไรนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะคือเราติดค้างหนี้ภาษีตัวเรานะตัวเราก่อนนะติดค้างหนี้ภาษีสรรพากรโอ้โหตามเราเช็ดเลยคุณผู้ฟังเออเหมือนอย่างดาราติดหนี้อ่ะติดหนี้ภาษีอากรแบบเนี้ยก็โดนนะเออแล้วมีการประกาศใช่ไหมอันนี้ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันคือแผ่นดินนี้คือแผ่นดินไทยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายอันนั้นคือหลักการของกฎหมายแต่ความจริงนั้นไซจะเป็นอย่างไรดิฉันไม่ทราบได้นะอย่างไรก็ตามเมื่อดำเนินการเร่งรัดจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยหากได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนต้องไม่ครบนะไม่ครบในจำนวน 17,600 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะคะถ้าได้รับชำระไม่ครบถ้วนจะฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายภายใต้กรอบระยะเวลาและอายุความที่มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการคุณผู้ฟังเห็นไหมเผือกร้อนร้อนเผือกร้อนร้อนอยู่ที่กรมสรรพากรเนี่ยถึงบอกไงว่าเมื่อกี้เนี่ยถึงต้องทำใจร่มๆก่อนที่จะอ่านข่าวนี้แล้วก็เปิดเพลงให้สองเพลงเลยเพลงนี้น่ารักมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมคุณผู้ฟังเป็นเล็กเก้นะเออหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมค่ะส่วนก็คิดกันไป
1: ไม่ได้แก่แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถามหมอกลับไป

เพลงนี้นี่คนถามกันไปเยอะเลยคุณบรรจงม่วงนวลคุณนิ่มนะคะถามว่าเพลงนี้ชื่ออะไรพี่เป็นเล็กเก้นะคะเพลงชื่อน่ารักมากเลยเพลงชื่อว่าหัวใจก็เหงาเว้นวรรคหัวเข่าก็เสื่อมจัมโบ้มิวสิกขับร้องเหมาะมากเลยหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะคะอ่ะมาที่เดลี่นิวส์นะคะชะยุลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตรรกะอะไรมาคิดนะเดี๋ยวต้องดูว่าลูกเนี่ยมันเอาพ่อแม่เนี่ยมาหักภาษีแล้วลูกเนี่ยได้เลี้ยงพ่อแม่ตามนั้นหรือเปล่ากระทรวงการคลังเขาก็คิดเยอะนะคะมีคนส่งสติ๊กเกอร์มาแล้วนะคะคุณสุชาดานะคะคงจะชอบเพลงนี้และดิฉันก็จัดให้หนึ่งเพลงค่ะอีกเพลงหนึ่งต่อจากหัวใจก็เหงาหัวเขาก็เสื่อมนะคะต้องเป็นเพลงนี้ค่ะ60แล้วไงเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรอบรู้กระแสโลกนะคะท่องเที่ยวเวียดนามตอนนี้นี่เติบโตแข็งแกร่งมากเลยพัฒนาซุปเปอร์แอปร่วมกับเอกชนชั้นนำโดยใช้ AI และบล็อกเชนรวมข้อมูลท่องเที่ยวไว้ในที่เดียวกัน

อย่างพุ่งเป้าผลักดันให้เกิดรายได้ทะลุขีดจำกัดที่ไม่เคยมีมาก่อนแบบก้าวล้ำเส้นข้ามเส้น 1,000 ล้านล้านดองเท่ากับ 1.27 ล้านล้านบาทและตั้งเป้าปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยให้ได้25ล้านคนควบคู่ไปกับการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้คนเวียดนามเที่ยวเวียดนามนะคะ150ล้านครั้งเพื่อผลักดันให้รายได้ทั้งปีเนี่ยแตะอยู่ที่ 1.125 พันล้านล้านดองเท่ากับ 1.14 ล้านล้านบาทดูดิเวียดนามเขาไปถึงไหนนี่จากเวียดนามนะคะไปจีนจีนทำถึงเลยในเรื่องของการท่องเที่ยวในบนทนไหหนานนะทางตอนใต้ของจีนนะคะก็หวังที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดรายได้หลงจงเหลงเจ้งเขามองที่95หมื่นล้านหยวนเท่ากับ 437,000 ล้านบาทเพิ่มเป็น2เท่านั่นก็คือเท่ากับเมื่อเป็น2เท่าเนี่ยนะคะก็จะเบิ้ลเป็นทวีคูณพี่น้องคะนั่นก็คือ204แสนล้านหยวนเท่ากับ938,000 ล้านบาทด้วยการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาและอวกาศเพื่อสุขภาพการพักผ่อนการแสดงทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญและสินค้าปลอดภาษีแบบไฮเอ็นด์รวมถึงการเปิดเส้นทางระหว่างประเทศนะคะโอ้โห82เส้นทางเชื่อมเมืองที่ใช้ภาษารัสเซียเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวันนอกจากนี้ยังเปิดเส้นทางบินระยะไกลไปยุโรปและสหรัฐอเมริกา5เส้นทางทั้งหมดคือดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติคุณผู้ฟังจีนทำถึงขนาดนี้ทำจนญี่ปุ่นสะดุ้งเลยนะคะสะเทือนเลื่อนลั่นว่างั้นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นก็แจ้งว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่นติดลบ5.5% เป็นการหดตัวครั้งแรกในรอบปีและนักท่องเที่ยวจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักของญี่ปุ่นมานานหลายปีติดลบไป 56.8% เหลือเพียง 337,000 คนในเดือนเมษายนที่ผ่านมาถือเป็นการปรับลดที่แรงในตลาดหลักบูมส์เบิร์กอีโคโนมิกส์เนี่ยนะคะก็มองว่าผลกระทบสะท้อนให้เห็นภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนเป็นความเสี่ยงสำคัญมากๆของการท่องเที่ยวโลกในยุคใหม่ไอ้ยาคุณผู้ฟังคะเป็นแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากบูมเบิร์กนิกเกอีเอเชียแล้วก็ bbc.com นะคะบทเพลงนี้มาทันทีเลยค่ะเชิญรับฟังจ้า

0: ษตร
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
5: ถึงช่วงหน้าดีใจที่สุดของรายการข่าวจริงข่าวตรงอีอีอาอาตะมุตะมิปุ๊กปิ๊กตะลุกกุ๊กกิ๊กที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอคืออย่างนี้ค่ะพี่น้องคะถ้าไม่มีใครเนี่ยนะคะนินทาคุณแสดงว่าคุณเนี่ยไม่อยู่ในเกมส์ถ้าไม่มีใครเอาเปรียบคุณแสดงว่าคุณมีค่าแล้วและถ้ามีใครอยากกดคุณให้ต่ำกว่าแสดงว่าคุณอยู่สูงกว่าเขา แค่นี้แหละขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและสงพรที่ขออำนวยอวยชัยให้ทุกท่านสมมาตรปรารถนาในทุกประการสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ยิ่งนักวันนี้ช่วงนี้เชิญคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความสำเร็จและเพื่อปัญญาอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังตังโสอิอิโสตังพุทธังปิติอิดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหมแล้ว41สถานี ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุฒิพร้อมกับคุณภูเบศสุนีนะคะ
2: แต่ว่าอารุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ใช่ทั่วประเทศ
2: แล้วก็ช่วงนี้ก็เราจะไป
1: พบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะครับตอนนี้อาจารย์ก็
1: พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: อ๋อยังไม่พร้อมถ้าใครคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากขลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมนีรัตชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุภชัยที่ดิน689คุณรักษาสมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตคุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒคุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ถูกขออภัยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้แบบ
1: ค่ะ
3: คุณจันครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนค่ะอาจารย
2: ์ครับ